0: น้องอ้อมนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้น้องอ้อมเดินทางไปญี่ปุ่นก็เลยมาขอสลับพี่อ้อยวันนี้เจอพี่อ้อย
1: พักผ่อนให้ของขวัญตัวเองแต่ให้ถี่นะจ๊ะอ้อมช่วงเนี้ย
0: ก็
1: วันเกิดวันเกิดแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดเพราะว่าอันถี่กว่า
0: จะไปไหนจ๊ะจะไปไหนอีกแล้ว
1: ยังอยู่
0: ค่ะเจอกันวันพฤหัสกับ Green Morning Show วันที่น้ำมันขึ้นราคา2วันติด
1: ถูกต้อง
0: ซ้อนกัน
1: นะครับอ่ะก็เบนซินโซฮอลทุกชนิดเพิ่มอีก70สตางค์นะครับ
0: นะจากเมื่อวานนี้ก็ขึ้นไปแล้วนะคะตอนนี้2วันนี้ขึ้นไปบาทกว่าแล้วนะ
1: ดีเซลด้วยดีเซล
0: ใช่ใช่ค่ะในขณะที่น้ำมันโลกตอนนี้ร่วงลงแต่อย่างที่บอกค่ะว่ามันอาจจะต้องมันแลบระยะเวลามั้งเดี๋ยวเราต้องลองดูก่อนค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้น้ำมันโลกขึ้นจริงๆในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา
1: แต่ว่าในขณะเดียวกันดีเซลที่สหรัฐอเมริกาแตะระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์โลกนะ
0: ค่ะค่ะ
1: เขาไม่เคยเจอน้ำตัวเขาเองนะไม่เคยเจอน้ำมันดีเซลราคาสูงขนาดนี้มาก่อนนะครับก็คงเจอขึ้นลงเหมือนกันแหละแต่ว่าในระหว่างที่เราซัฟเฟอร์กันอันนี้ข้อมูลที่เป็นแฟกต์นะเดี๋ยวจะหาว่าดึงดราม่าข้อเราได้รับผลกระทบต่างๆตรงนี้นะครับคุณลองดูผลประกอบการของบริษัทกลุ่มน้ำมันทั้งหลายสิฮะ
0: โอ้โหกำไรมหาศาลจริง
1: ๆเอาจริงๆมันเป็นคำถามที่ไม่น่าสงสัยหรือ
0: แล้วมันเป็นกำไรที่เขาเทียบ
1: พูดเลยพูดเลยเพราะว่าเขาก็เอ่ยชื่อกันออกมาหรือแม้แต่คุณกรจติกับวันนี้ก็ออกมาพูดบอกว่าลองดูสิคือเราไม่ได้ชวนกันโกรธนะ
0: ค่ะ
1: แต่มันชวนที่ทำให้เกิดว่าเอ๊ะโครงสร้างอะไรมันผิดเรากำลังซัฟเฟอร์กันเรากำลังเดือดร้อนกันขนาดนี
0: ้ไ
1: ทยออยทำกำไรสูงสุดนะ
0: เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเดียวกัน
1: สูงขึ้นอย่างมากมายแบบมันก็น่าสนใจไหมล่ะ
0: ใช่ใช่
1: หรือแม้แต่เขาเกิดคำถามขึ้นอีกว่าก็บอกว่าจะเก็บเงิน 1,120 บาทค่าที่เป็นค่าเซอร์วิสของ
0: สนามบิน
1: สนามบินเพิ่มแล้วเพิ่มเยอะที่สุดนะฮ
0: ะ
1: แพงเกือบจะสูงสุดในภูมิภาคของเรา
0: เลย
1: ซึ่งเราบอกว่าอ่ะก็ถ้าเขาจะเก็บเราจะทำอะไรได้ล่
0: ะ
1: พูดตรงๆเพราะเราไม่มีทางเลือกเราไม่มีเกือบจะไม่เราจะไปต่างประเทศเราใช้สนามบินอื่นได้เหรอ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องใช้แบบนี้ก็ถ้าเขาจะเก็บเราก็แบบก็ยืนอยู่เฉยๆก็ต้องให้เก็บ
0: ค่ะ
1: แต่ปรากฏว่า AOT ทำกำไรสูง
0: ก็เช่นกัน
1: สูงลิ่วเลย
0: ใช่ใช่
1: สูงแบบสูงมากๆก็เลยเกิดคำถามขึ้นเอ๊ะแล้วถ้าบอกว่าจะเอาไปพัฒนาถ้าปกติแล้วเขาเอากำไรไปพัฒนากันไม่ใช่หรืออันนี้ก็ถามแบบคนสงสัยทั่วไปนะก็ฝากไว้ให้ติดตามแล้วก็งงๆกันผมก็งงตอนผมเห็นผมก็งง
0: ค่ะและอย่างหนึ่งอ่ะในช่วงที่อย่างไทยออยล์เขาแถลงออกมาช่วงที่มันดีดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอ่ะก็คือช่วงสงครามแหละ
1: ก็คือกำไรสูงสุดในช่วงนี
0: ้ใช่พอดีเลย
1: ในช่วงที่เราเดือดร้อนสูงสุดน่
0: ะ
1: ก็เป็นช่วงที่เขากำไรสูงสุดเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ในขณะที่เห็นไหมฮะเขาเปิดเผยกันไว้สนามบินอีกแห่งหนึ่งซึ่งสร้างเสร็จแล
0: ้
1: วเราไม่เคยรู้เลยคือสนามบินเบตงพี่อ้อย
0: อันนี้ไม่รู้เหมือนกันใช่ค่ะ
1: สร้างเสร็จอ่ะในพูดถึงเรื่องสนามบินมาสักหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพาดหัวเป็นประชดหรือเปล่าแบบว่าแต่จริงๆสร้างที่สวยด้วยนะพี่อ้อยสร้างแล้วตกแต่งด้วยแบบด้วยไม้ไผ่ด้วยอะไรแบบเนี้ยเก๋ใช่นะครับบอกว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยแต่ไร้เที่ยวบินสร้างอยู่ที่ยะลางบก่อสร้าง 1,900 ล้านบาทตั้งแต่ปี2560เสร็จตั้งแต่2562สวยงามนะครับทั้งหมดงบก่อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นและเสร็จสิ้นในสมัยของนายกประยุทธ์นะครับสวยงามสร้างสรรค์แต่ไม่มีเที่ยวบินเอกชนเลยทั้งหมดสร้างเสร็จแล้วตอนนี้มีแต่เที่ยวบินเหมาลำกับเที่ยวบินของราชการลงเพราะไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ใดเลยที่ไปลงแล้วคุ้มกับต้นทุน
0: ค่ะ
1: เนื่องจากสร้างออกมาแล้วต้นทุนขั้นต่ำของสายการบินพาณิชย์ถ้าจะไปลงต้องขายที่นั่งต่อเที่ยว 3,000 บาทในขณะที่พบว่าคนไม่สามารถรับราคานี้ได
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็การที่ทำให้มันถูกลงต้องใช้เครื่องบินที่ใหญ่ขึ้น
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่ารันเวย์สั้น
0: เอ้า
1: สร้างรันเวย์แล้วก็ไม่สามารถขยายรันเวย์ต่อได้ในเบื้องต้นตอนนี้รันเวย์ยาวแค่ 1.8 กิโล 1,800 เมตร 1.8 กิโลและไม่สามารถขยายได้จึงลงได้แต่เครื่องบินเล็กสรุปง่ายๆนะฮะสร้างโดยไม่ได้คำนวณ feasibility
0: และประโยชน์ของมันก็ยังไม่ได้เป็นการทำประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
1: และก็เท่ากับว่าโยนเงิน 1,900 ล้านบาททิ้งโดยที่ไม่ได้ประโยชน์ต่อใครเลยแม้แต่ชุมชนสร้างได้ไงเรื่องแบบนี้เงียบนะฮะเนี่ยและคุณและพอมีเรื่องแบบนี้ออกมาเราจะไม่ปล่อยให้เราจะไม่เข้าใจเหรอที่เวลาประชาชนรู้สึกว่าแบบคุณพูดว่าคุณจะขึ้นภาษีอ่ะหรือคุณพูดว่าเงินรัฐไม่พอ แต่มันมีอะไรแบบนี้อีกเยอะแค่ไหนมีอะไรที่สร้างแล้วสร้างไม่เสร็จอีกเยอะแค่ไหนออฟฟิศสำนักงานตึกถล่มทั้งหลายงบทั้งหลายเนี่ยในขณะที่เราเห็นว่าแล้วก็เลยเกิดคำถามว่าทำไมต้องกู้เพิ่ม
0: ค่ะ
1: แต่ดูมันไม่มีใครต้องรับผิดชอบกับการใช้เงินนี้อ่ะ
0: ไม่ได้เพิ่งคลิกเข้าไปดูครั้งแรกนะก็สวยนะ
1: สวยเลย
0: ค่ะ
1: ก็ดูมีคาแรคเตอร์ใช้ได้อ่ะ
0: ค่ะค่ะเนาะแล้วสร้างเสร็จตั้งแต่ปี62อ่ะทำไมแล้วก็ดูเงียบคือเขาใส่ศิลปะ
1: มันจะไม่เงียบได้ไงมันไม่มีคนไปใช้อ่ะ
0: ศิลปะลงเอาศิลปะลงไปด้วย
1: มีแต่คนไปถ่ายคอนเทนต์พี่อ้อเห็นไหมมันกลายไปที่ให้คนไปถ่ายคอนเทนต์เพราะมันไม่มีสิ่งมีชีวิตที่นั่น
0: ค่ะ
1: แต่เขาก็เก็บอยู่ในสภาพที่พอใช้ได้นะฮ
0: ะ
1: มันไม่ได้รกร้างมีวัชพืชอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่ามัน
0: คือเข้าใจทั้งระบบเลยค่ะเวลาที่เกิดว่าบังเอิญอาจจะเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้ค่อยมีนักท่องเที่ยวไปแต่ก็อีกค่ะมันไม่รู้จะแก้ปัญหาไหนก่อนเพราะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเพราะหนึ่งก็สนามบินแล้วก็ค่าเครื่องบินมันแพงเอาแล้วจะพานักท่องเที่ยวมาได้ยังไงในเมื่อมันแพง
1: ครับ
0: สนามบินก็เลยกลายเป็นสนามบินสวย
1: ๆ
0: ที่รอผู้มาท่องเที่ยว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ่ะส่วนที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงบริษัทไทยออยนั้นไทยออยเฉพาะไตรมาสแรกนี้3เดือนแรกนะฮ
0: ะ
1: ไทยออยมีกำไรสูงถึง 9,000 ล้านบาทสูงมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนให้ทายว่ากี่เปอร์เซ็นต์พี่อ้อย
0: พี่ฟังจากข่าวประมาณรู้30หรือ 40%
1: 456%
0: ว้าย
1: แฟกต์นะฮะอ่านพูดแฟกต์นะฮะ
0: ค่ะค่ะ
1: 3เดือนแรกของปีนี้เทียบกับ3เดือนแรกของปีที่แล้วไทยออยกำไรมากขึ้น 456% กำไรตรงนี้สะท้อนให้เห็นเหรียญอีกด้านหนึ่งคือความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นคนที่ต้องดูดซับซึมซับต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นไว้ในขณะที่บริษัทพลังงานต่างๆกำไรสูง
0: ค่ะ
1: ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ไทยออยนะฮะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ไทยออยดูกันต่อแล้วไม่แปลกหรออ่ะถามจริงๆแค่นี้ไม่แปลกหรอแปลว่าโครงสร้างแปลกแล
0: ้วในวันที่เราพูดว่าเฮ้ยพอมีสงครามอ่ะทุกคนแบบเดือดร้อนกันไปหมดอ่ะแต่พอแบบมีบริษัทที่แบบโหกำไรขึ้นมาสูงขนาดนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วอ่ะด้วยความแฟร์ก็แค่บอกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงกับกำไรตรงนี
1: ้
0: คือพอมีคนตั้งคำถามพอมีคำตอบอ่ะเดี๋ยวก็จะพยายามทำความเข้าใจอะค่ะแต่พอมันเป็นแบบนี้ปั๊บมาดูเป็นโลกคู่ขนาด
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ผมว่าไม่มีคำตอบ
0: เป็นโลกคู่ขนาดมากๆ
1: ตอบยังไงก็ไม่ได้ตอบยังไงก็ไม่ได้พี่อ้อย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะก็เป็นคำถามทั้งเรื่องของสนามบินและจริงๆอ่ะตอนที่เราพูดกันถึงเรื่องว่าโอ้โหขึ้นมาถึง 1,000 กว่าบาทตอนนั้นเนี่ยตอนแรกเห็นคุณอนุทินท่านนายกพูดเอาไว้ประมาณหนึ่งว่าเอ้ยหรือว่าจะต้องเก็บจากผู้โดยสารขาออกอันนั้นคนละก้อนด้วยนะคะเป็นคนละก้อนนะ
1: กับ exit fee
0: ถูกต้อง
1: exit fee จะมาต่างหาก
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: มันเป็นคนละก้อนกันเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดบังเอิญทำตามนั้นทั้งหมดจะต้องจ่ายอย่างน้อยก็ 2,000 กว่าบาทกับการที่เดินทางออกนอกประเทศค่ะ
1: แล้วถ้าบอกว่าก็คนเดินทางออกนอกประเทศจ่ายแค่นี้ค่าพูดจริงๆด้วยนะจ่ายแค่นี้คงไม่เอฟเฟกต์เท่าไหร่มั้งผมว่าจริงๆคิดแบบนี้ก็ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ค่ะคือจ่ายออกนอกประเทศก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคือต่อให้เขามีเงินเขาก็ไม่อยากเอาเงินไปวางไว้สี่แยกแล้วไม่รู้ว่าเงินนั้นวางไว้ตรงนั้นทำไมอ่ะ
1: แล้วคุณก็กำไรกันเยอะแยะมากมายอ่ะ
0: ค่ะ
1: บางบริษัทผมสนับสนุนนะฮ
0: ะ
1: ให้หน่วยงานต่างๆสามารถรู้จักหาเงินเองแต่ไม่ใช่หาเงินเองด้วยการที่เราไม่มีทางเลือกแล้วให้ประชาชนเป็นคนรับแบบไม่มีทางเลือก
0: ค่ะ
1: สมมุติว่าอ่ะไปพี่อ้อยลองไปดูเอาอเมริกาก็ได้พี่อ้อย
0: ค่ะ
1: ผมไปนอนบ้านเพื่อนที่คุณจะไปอเมริกาคุณลง LA คุณไม่ต้องลง LAX ก็ได้นะฮะคุณลงนิวยอร์กคุณมีกี่สนามบิน
0: ค่ะ
1: สนามบินต่างๆมีสนามบินส่วนบุคคลสนามบินที่เป็นชื่อแบบสนามบินนภาพรแอร์พอร์ตอย่างเงี้ยแล้วลงได้อ่ะก็ลงได้โดเมสติกหรืออะไรต่างๆมีให้เลือก
0: มันมีทางเลือก
1: มันเกิดการแข่งขัน
0: ค่ะ
1: ทั้งในหลายๆด้านทั้งคุณภาพทั้งอะไรต่างๆเขาถึงมีสายการบินเยอะแยะไง
0: ใช่
1: เพราะว่ามันเกิดการแข่งขันโดยกลไกราคาที่แท้จริง
0: ค่ะค่ะ
1: แต่ณตอนนี้ 1,120 บาทผมไม่ได้บอกว่าเขาตั้งมั่วนะฮะแต่เราไม่รู้ว่ามาจากไหน
0: เขาก็คงคำนวณแล้วล่ะ
1: คำนวณแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยได้กำไรเยอะ
0: จบลงที่ตรงนี้คือใดๆก็ตามพี่อ้อยรู้นะคะว่ากรีนมอร์นิ่งโชว์เนี่ยฟังกันอยู่ในหลายๆองค์กรหลังจากที่พี่อ้อยเราไปพูดตามที่ต่างๆอ่ะ
1: ผมไม่ได้มีปัญหาเลย
0: ใช่
1: แล้วอันควรดีใจไหมอันก็ซื้อหุ้นที่เอโอที
0: ค่ะค่ะ
1: ผมต้องดีใจกับผลประกอบการ
0: ใช่ใช่
1: แต่บางเรื่องมันเมื่อมีคำถามมันก็ต้องก้อน
0: อธิบายกัน
1: เหมือนแบบว่าผมเดินไปผมแบบเอ้ยกำไรเยอะเอาหุ้นขึ้นดีเอากำไรเยอะเอาปันผลดีผมก็แฮปปี้ดี
0: ค่ะ
1: แต่ผมเดินไปผมยังรู้สึกเลยว่าถ้ากำไรขนาดนี้ทำให้สวยๆดิความภูมิใจของคนที่เป็นผู้ถือหุ้นผมไม่ได้ถือหุ้นเยอะนะพี่อ้อยผมก็ซื้อหุ้นกระเปะกระปะของผมแต่ผมหมายความว่าผมถือมากถือน้อยผมก็รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่ง ต่อให้ไม่ได้ถือเลยผมว่าคนไทยก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่ง
0: เป็นสนามบินของประเทศ
1: ผมยังรู้สึกเลยว่ากำไรน้อยลงแต่ไปทำให้ดีแบบดีจัดๆก็ได้ขออนุญาตมีใครเห็นสนามบินปารีสล่าสุดบ้างชาร์ลส์เดอโกเคยเป็นหนึ่งในสนามบินที่มีคนโหวตว่าแย่ที่สุดในโลกล่าสุดเขาปรับปรุงใหม่เขายังทำไม่เสร็จสมบูรณ์นะฮะถ้าพี่อ้อยเห็นอินทีเรียของเขาการตกแต่งของเขาสวยแบบ
0: พี่ยังไม่ได้ลงฝรั่งเศส
1: สวยไม่ใช่สวยปกติ
0: ไม่สวยปกติ
1: เข้าใจป่ะพี่อ้อยถ้าคุณคิดจะทำทั้งทีให้โลกแซ่สอง
0: ให้โลกตะลึง
1: มันโอ้ยผมไม่รู้จะอธิบายยังไงผมต้องหาความรู้ส่งให้เพื่อนดูแป๊บนึงนะ
0: นี่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีผู้หญิงบางคนที่ได้รับคำชมว่าสวยเกินปกติเนี่ย
1: สวยเกินปกติไปมาก
0: แปลว่าต้องสวยจัด
1: เดี๋ยวนะผมว่าเดี๋ยวผมต้องหาก่อนนะผมส่งให้เพื่อนคนใดคือสวยแบบสวยแบบเราอย่างนี้เลยอ่ะพี่อ้อยลองดู
0: ไหนดูสิค่ะโบเปิดทันไม่ด
1: ูสวยเกินปกติสวยเหมือนคาเฟทีเรีย
0: ใช่ใช่ใช่
1: เหมือนเป็นปารีสคาเฟทีเรีย
0: คือมันเหมือนมีแบบคาเฟ่
1: มีแกรนด์มีแกรนด์เปียโนมีแบบโอ้โห
0: ค่ะ
1: คือไม่รู้จะอธิบายไงตอนผมเห็นผมว่าไปได้สุดจริง
0: ๆและจริงๆอะค่ะสนามบินอย่างที่บอกมันเป็นตัวด่านแรกเลยอะเวลาที่กอกมือ
1: ดูวิธีการใช้สี
0: เธอจริต
1: ด
0: ู
1: ว
0: ิ
1: ธีการใช้ไม้ material
0: โอ้จริตสุดๆอะใส่ศิลปะเต็มตัว
1: มันเลยอะเข้าใจไหมซ
0: ึ่
1: งผมว่ามัน beyond เข้าใจคำว่า beyond นะพี่ออน
0: เข้าใจค่ะ
1: คือเดินเข้าไปแล้วไม่ได้เดินเข้าไปบอกว่าทำไมนี่ไงไม่นะมันเดินเข้าไปมันต้องแบบ
0: ว้าว
1: โอ้โหมันร้องงี้ได้เลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะคือสนามบินมันจะมีมาตรฐานปกติอยู่แล้วของสนามบินนะคะแต่อันเนี้ยใส่ศิลปะลงไปแบบสุดเอาจริงนะแค่เส้นตรงกับเส้นโค้งนะ
1: ก็ต่างกันแล้ว
0: อยากได้บรรยากาศที่ต่างเลยในสนามบิน
1: ก็ไม่ต้องไปดูไม่ต้องบินไปดูงานนะฮะ ไม่ต้องบินไปดูงานนะฮะเปิดโซเชียลเซิร์ชก็เจอหรือคุณเอาแค่สิงคโปร์กับฮ่องกงเป็นมาตรฐานผมก็ดีใจแล้ว
0: ใช่ๆค่ะสิงคโปร์นี่เดี๋ยวอีกไม่ถึง 5-6 ปีมาเพราะเขาประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะว่าทำสนามบินใหม่อีกแล้วอะอยากให้ทุกคนได้ว้าวทุกครั้งที่
1: สนามบินของเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถึงขนาดว่าสมมติว่าวันนี้คุณจะขึ้นเครื่องบินเขาบอกว่าขอให้เผื่อ1วันสุดท้ายของคุณเนี่ยไปใช้เวลาที่สนามบิน
0: ใช่ค่ะแล้วมันเป็นกลยุทธ์พิเศษมากเลยนะคะเราจะได้ไปที่สนามบินได้ก่อนล่วงหน้าไม่ต้องวิ่งกระหืดกระหอบเพราะทุกคนอยากจะไปเที่ยวสนามบิน
1: ร้านอาหารเลิศๆทั้งหลายรวมตัวกันอยู่ที่นั่นสวนสนุกในล่มขนาดใหญ่รถไฟที่วิ่งอยู่ในสนามบินระหว่างเทอร์มินอลก็แวะระหว่างแต่ละตึกด้วยเราก็เห็นกันอยู่วอลเทคที่มันเป็นน้ำพุน้ำพุโอ้โหสุดยอด
0: ค่ะนะก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าตกลงคืออะไรและ
1: ด้วยคำชื่นชมเขาแล้วเอามาพัฒนาเรา
0: และกำไรขนาดนั้นก็อยากรู้เหมือนกันว่ายังไงล่ะในวันที่ในอีกโลกมันเป็นโลกใบเดียวกันนะคะแต่อีกมุมนึงมันรู้สึกแบบมันลำบากนะเธอไม่มีข่าวหนึ่งที่ออกมาบอกว่ามันไม่ใช่แค่น้ำมันแพงนะคะอีกประมาณ 2-3 เดือนได้น้ำมันจะขาดน้ำมันขาดนี่ขาดทั่วโลกด้วยและยิ่งมันน้ำมันขาดแปลว่าน้ำมันจะแพงขึ้นเพราะแน่นอนพอเกิดภาวะสงครามซึ่งไม่รู้ว่าวันนี้จะยืดเยื้อไปถึงขนาดไหนอันแน่นอนวันนี้คุณทรัมป์เข้ามาหาคุณสีจิ้นผิงแหละแล้วเขาก็บอกว่าจะคุยเรื่องเปราะบางหลายๆเรื่องด้วยและแน่นอนมันจะเป็นเรื่องของอิหร่านด้วย
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: แต่ในระหว่างที่มีข่าวมาว่าน้ำมันอาจจะขาดนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นออกมาประกาศพี่เห็นไหม
0: เห็นแล้ว
1: เฮ้ยละอ่านว่ามันเป็นการประกาศที
0: ่ผม
1: ขอโทษนะผมรู้สึกว่าเนี่ยภาวะผู้นำ
0: น้ำมัน
1: เข้าใจป่ะ
0: ใช
1: ่ประกาศออกประชาชนยังไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยแต่สิ่งที่ออกมาประกาศคือขณะนี้ญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการเตรียมการหาแหล่งพลังงานสำรองเอาไว้รวมถึงแหล่งน้ำมันสำรองเพียงพอสำหรับการใช
0: ้
1: สำหรับประเทศญี่ปุ่นโดยไม่มีความจำเป็นต้องขอให้ประชาชนประหยัดเพิ่มแต่อย่างใดเลย ใช้ชีวิตตามปกติเลยน
0: ะ
1: มั่นใจได้เลยเราหาทุกอย่างรอเตรียมไว้ครบหมดแล้วพูดง่ายคือหากมันจะขาดฉันได้ซื้อแล้วล็อกโควต้าไว้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว
0: เธอไม่ต้องห่วงนะจ๊ะใช้ชีวิตปกติ
1: ประชาชนไม่ได้ถามนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เขาพูดเขาบอกของเราถาม
0: ค่ะ
1: ยังไม่ได้คำตอบเลยบางทีอ่ะบางเรื่องยังไม่ได้คำตอบเลยก็จะแบบก็กำลังดูอยู่กำลังตั้งคณะอะไรก็ไม่รู้ถ้าอะไรที่มั่นใจช่วยพูดเลย
0: ค่ะ
1: พูดให้ชัดพูด forward เนี่ยเข้าใจไหมพูดโดยแบบทำโดยไม่ต้องรอให้ถามแจ้งโดยไม่ต้องรอให้เราแบบต้องกังวลน่ะ
0: ค่ะ
1: นะ
0: คะ
1: มันก็จะดีนะฮะ
0: ก็อันนั้นคือญี่ปุ่น
1: ครับผมเช่นกันนะฮะไม่ได้ติแต่เห็นเขาดีก็เอามาชม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะเมื่อวานนี้วันพฤชมงคลค่ะพิธีจรดพระนางคันแลกนานะคะแลกนาขวัญจริงๆแล้วก็จะเป็นสีสันอันนึงก็คือเรื่องของการเสี่ยงทาย อ่านวันนี้ว่าฝนตกเลยเนาะตอนเช้าเนาะฝ

0: คมจะสะดวกขึ้นนิดนึงนะฮะโอเคนะครับพี่อาทิตย์กับท่านขันมาพูดได้หยุด
1: หยุดค่ะหยุดค่ะ
0: หยุดนะฮะ
1: ค่ะ
0: เขามีคำนี้ออกมาน้ำท่าบริบูรณ์พอสมควร
1: ค่ะ
0: นะครับธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์สิ่งที่น่าสงสัยแล้วผมว่าเป็นการตั้งคำถามที่ดีนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เด็กๆจ๋าน้องๆจ๋าหนูๆจ๋าน้องพอน้องพีทด้วยอุดมสมบูรณ์กับบริบูรณ์ต่างกันอย่างไร
1: เพราะมันมีคำที่ต้องเป็นคำทำนายในทุกปีอ่ะวันนี้น้ำท่าสมบูรณ์วันนี้น้ำท่าบริบูรณ์นะคะความหมายคล้ายกันไม่ขาดตกบกพร่องแต่บริบทการใช้ต่างกัน
0: คำว่าสมบูรณ์ดีหมายถึงครบถ้วนตามลักษณะที่ดีแข็งแรงเต็มที่ไม่มีส่วนขาดมักใช้กับคุณภาพของร่างกายหรือผลลัพธ์เช่นงานเสร็จสมบูรณ
1: ์
0: ข้อมูลสมบูรณ์ร่างกายสมบูรณ
1: ์
0: อันนี้ก็ครบถ้วนตามลักษณะไม่มีส่วนขาดนะครับแต่บริบูรณ์หมายถึงเต็มเปี่ยมซึ่งใช้กับปริมาณความมั่งคั่งของทรัพยากรเช่นธัญญาหารบริบูรณ
1: ์
0: น้ำท่าบริบูรณ
1: ์ค่ะ
0: เข้าใจเนาะ
1: แปลว่าเต็
0: ม
1: แปลว่าเยอะแปลว่าเยอะนะคะคือบริบูรณ์ปั๊บก็แปลว่าเต็มแปลว่าเยอะนะคะสรุปคือสมบูรณ์มักใช้กับคุณภาพความถูกต้องความครบถ้วนบริบูรณ์มักใช้กับปริมาณ
0: ภาษาไทยวันละนิดวันละหน่อยนะ
1: เพิ่งรู้ในวันนี้เลยค่ะจริงๆ
0: อ่ะจริงๆคือแต่ว่าบางทีเราก็ใช้ได้นะ
1: ใช้ได้
0: โดยที่ไม่หมายความว่าเราอาจจะใช้ไม่ผิด
1: ค่ะ
0: แต่เราไม่สามารถที่จะระบุคำนิยามหรือขอบเขตของมันได้
1: ชัดขนาดน
0: ี้ได้ชัดขนาดนี้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
1: ค่ะแล้วน้องๆอ่ะเขาต้องถามอยู่แล้วล่ะทำไมในน้ำท่าบริบูรณ์อันนี้
0: ทำไมน้ำท่าสมบูรณ์ไม่ได้
1: นะคะ
0: แล้วบางทีเราอาจจะจริงเหมือนอีกคำหนึ่งอ่ะคำว่า responsibility กับ accountability เนี่ยมันเป็นภาษา
1: อธิบายสิ
0: เดี๋ยวค่อยอธิบายตอนไปข่าวสายสกอต
1: โอเคได้เลยได้เลยได้เลยเดี๋ยวนะข้อความนี้ขอบคุณที่ส่งมานะคะน้องอ่านดูดี
0: ครับ
1: น้องต้องหัวเราะน้องต้องหัวเราะ
0: เอาเถอะเอาเถอะ
1: เอาเถอะเอาเถอะคนไทยเป็นคนตลกจริง
0: จริงจริง
1: ตลกมากมาก
0: อ่านคอมเมนต์แล้วแบบต้องหัวเราะอ่ะเราตลกเลยกับทุกเรื่องแล้วค่อยไปร้องไห้ทีหลัง
1: หรือขณะที่ร้องไห้ยังตลกเลยน้องเอาจริงๆขณะที่ร้องไห้ยังตลกพี่ว่านี่คือคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งของคนไทยนะเนาะ
0: เหมือนจบบริบูรณ
1: ์ค่ะจบบริบูรณ์จบสมบูรณ์
0: จบบริบูรณ์ก็คือครบตอนแล้วมั้ง
1: ใช่
0: ในเชิงปริมาณ
1: เชิงปริมาณ
0: จบบริบูรณ์แปลว่าโนมอลแล้วจบแล้วนี่คืออีพีสุดท้าย
1: แต่ถ้าแบบว่าเอ้าแล้วสองคนนั้นก็จะเดินหน้าในการใช้ชีวิตยังไงก็นั่นเป็นการจบยังไม่ได้บอกว่าจบสมบูรณ์ไงแต่ว่าจบตอนละคือเล่าแค่นี
0: ้
1: ค่ะโอ้สนุกกับภาษาไทยเห็นไห
0: ม
1: นี่ภาษาไทย2วันติดเลยนะ
0: ครับมันอาจจะมีรายละเอียดที่ลึกกว่านั้นก็ได้นะฮะแต่เขาบอกว่า responsibility กับ accountability ต่างกันอย่างเช่นสมมุติว่าคุณทำอะไรบางอย่างแล้วทำไมคุณไม่รับผิดชอบแล้วเราก็บอกว่า you ไม่ responsibility เลยกับอีกอันนึงคือ you ไม่ take accountability เลยเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ต่างกันส่วนหนึ่งคือ responsibility ส่วนใหญ่จะพูดถึงหน้าที
1: ่และงานจบ
0: หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะโดยตำแหน่งโดยการสั่งงานแต่มีการมอบสิ่งนี้เป็นบทบาทและหน้าที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณ
1: เม
0: ื่อมันสำเร็จหรือผิดพลาดหรือล้มเหลวหรือไม่เสร็จหรือเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือ
1: responsibility
0: แต่ accountability ใช้แม้แต่กับสิ่งที่คุณไม่ได้รับมอบหมายแต่คุณทำ
1: ถ้าอธิบายอย่างนี้ก็เข้าใจ
0: เข้าใจ
1: ไหมแล้วมันคือการทำเกินหน้าที่หรอ
0: บางอย่างไม่ได้เป็นหน้าที่แต่คุณทำ
1: ค่ะ
0: เช่นคุณทำเพียงเพราะคุณเป็นคุณทำเพียงไม่ใช่เพียงเพราะคุณเป็นอ่ะมันไม่ได้ทำเพราะสำนึกอะไรทั้งสิ้นแต่มันทำเพราะคุณทำเช่นคุณเดินไปแล้วคุณต่อให้คุณไปสะดุดหกล้มแล้วพื้นเขาแตกอันเนี้ยไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่บทบาทไม่ได้มีคนสั่งอันเนี้ยแล้วคุณไม่ accountability กับสิ่งที่คุณทำไปต้น
1: มัน
0: อาจจะไม่ใช่แค่แอคชั่นด้วยนะฮะหมายถึงแบบ อยากเขียนนู่นนี่นั่นเลื่อยเปื่อยแล้วไปกระทบคนอื่นแล้วคุณถึงเวลาคุณปฏิเสธที่คุณจะยอมรับส
1: ิ่
0: งน
1: ี้อธิบายอย่างนี้เข้าใจง่ายขึ้นค่ะค่ะโดยเฉพาะการคอมเมนต์สารพัดอย่างในวันนี้
0: อันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วมันถ้าลงรายละเอียดก็มีอีกเยอะนะฮ
1: ะ
0: แต่อย่างเช่นผมขออนุญาตนะฮะเรื่องของข่าวของคุณชายสกอตเนี่ยนะครับจริงๆก็ไม่ได้พูดถึงมาหลายวันเหมือนกันเพราะว่าเรา

0: เราเหมือนมีอีกหลายเรื่องเหมือนข่าวน้องนายกับแม่หมูเราก็ไม่ได้พูดเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้บอกว่ามันไม่สำคัญหรือมันไม่มีอะไรให้เรียนรู้เลยแต่เราบางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันมีบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนมาก
1: ได้รับผลกระทบ
0: ใช่แล้วเราไม่รู้เรื่องในหลากหลายมิตินะครับแต่ผมคิดว่าหลายๆเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่เนี่ยอย่างในกรณีแบบเนี้ยนะฮะผมไม่สรุปนะแต่มีคนพูดว่าทำไมคนนี้ทำสิ่งนี้แล้วไม่ take accountability
1: ค่ะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยไม่ใช่ responsibility แต่เขา accountability
1: มันเป็นเรื่องความรู้สึกเปล่า
0: ก็ด้วยแต่ว่า responsibility จริงๆความรู้สึกก็ต้องรับ
1: มัน
0: ไม่ได้แยกตรงนั้นแต่ว่าแม้แต่สิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่แต่คุณทำ
1: ค่ะค่ะบังเอิญว่าข่าวเรื่องของไซส์สกอตค่ะมันเป็นข่าวที่ถูกพูดถึงในหลายแง่มุมทั้งเรื่องของความขัดแย้งภายในครอบครัวหรือแม้กระทั่งอันนึงอ่ะความขัดแย้งในครอบครัวทุกครอบครัวคงจะมีปัญหาของแต่ละครอบครัวนั่นแหละเพียงแต่พี่แค่รู้สึกว่าสิ่งนึงที่เราต้องเรียนรู้กับสิ่งนี้ก็คือการที่เด็กคนนึงถูกล่วงละเมิดตอนนี้ยังไม่ได้บอกนะคะจริงไม่จริงเชื่อใครหรือคือบางทีคอมเมนต์ก็จะฉันอยู่ทีมนี้ฉันอยู่ทีมนี้ทั้งหมดพี่ก็จะกดผ่านแต่เราต้องเรียนรู้เหมือนกันเพราะว่าประเทศเรามีเรื่องของการล่วงละเมิดจากคนใกล้ชิดเยอะมากในฐานะทำคลับ Friday ค่ะขนาดน้องๆที่โทรเข้ามาในรายการบางเรื่องเขาไม่พูดเรื่องนี้หน้าใหม่แต่ก็ขอคุยหลังไมค์ต่อมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันสร้างแผลให้กับคนคนนั้นตลอดชีวิตจริงๆนะ
0: ครับ
1: นะคะไม่ว่าสิ่งที่เขาโดนกระทำจะดีกรีเข้มข้นขนาดไหนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดจากความฝืนใจตกใจและอยู่ใต้บังคับบัญชาม
0: ันไม่มีคอนเซนต์
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: ใช่ค่ะนะคะก็เป็นข่าวที่ก่อนหน้านี้ก็จะมีไซส์สกอตค่ะเขาออกมาพูดแล้วก็ออกมาในคลิปที่เขาร้องไห้ถึงเรื่องของการที่ครอบครัวเพิกเฉยต่อการที่เขาถูกอันนี้จากตามที่ไซส์สกอตออกมาทำคลิปนะคะก่อนหน้านี้กันเลยนะต้นเหตุของคลิปทั้งหมดที่มันต่อเนื่องมาคืออ่ะถูกล่วงละเมิดโดยพี่ชายและก็อันนั้นก็คือ
0: ผ
1: ู้เลี้ยงกับพี่เลี้ยงด้วยนะคะแล้วก็พี่ตั้งคำถามเลยว่าแล้วทำไมทุกสิ่งถึงออกมาในช่วงเวลานี้เพราะจริงพี่เคยสัมภาษณ์เขาสัมภาษณ์ในคลับ Friday Insight นั่นแหละแต่น้องก็จะเป็นคนหนึ่งที่เขาไม่เชื่อในระบบครอบครัวเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดว่าเฮ้ยน้องจริงๆแล้วอ่ะสำคัญสุดเลยอ่ะคือครอบครัวต้องเป็นเซฟโซนนะเขาใส่หน้าเลยว่าเขาไม่เคยมีเซฟโซนที่เรียกว่าครอบครัว
0: ตั้งแต่ตอนนู้น
1: ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะนะคะจนกระทั่งมาเป็นภาพนี้และแน่นอนพอมันเป็นสิ่งนี้ที่เป็นคลิปออกมามันก็มีผลกระทบโดยรว
0: ม
1: และพอมีผลกระทบปั๊บหลังจากนั้นไม่นานก็จะมีผู้ที่ถูกกล่าวหาออกมาทำคลิปเช่นเดียวกันเพื่ออธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะคะแล้วหลังจากนั้นอีกเช่นกันน้องสายก็ออกมาอีกหนึ่งคลิปซึ่งเป็นคลิปที่อธิบายทั้งหมดว่าเขาโดนอะไรมาประมาณนี
0: ้ครับผมนะฮะก็พอมันเป็นเรื่องแบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมอ่ะผมรู้สึกว่าตอนผมติดตามอ่ะผมไม่เลือกเชื่อใครเลยแล้วก็ไม่เลือกตัดสินใครเลยแล้วก็ไม่เลือกว่าฉันจะอยู่ข้างใครทั้งสิ้นก็รับแล้วก็เรียนรู้ไปแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนตัวละครทั้งหมดก็แล้วกันนะครับเอาดึงความจุยซี่ของข่าวนี้ออกจากการที่เขาเป็นคนดังจากการที่เขามาจากตระกูลที่มีชื่อเสียงดึงสิ่งเหล่านั้นออกเพราะว่ามันไม่ได้อะไรจากสิ่งนั้นนอกจากแบบอุ้ยแซบจังเลยอย่างเงี้ยไอ้เรื่องตรงนั้นก็พยายามดึงออกซะนะฮะแล้วเรามาดูกันถ้าจะอยากแซบนะฮะก็ผมไม่รู้ว่าก็ไปสำนักข่าวที่เขาตั้งใจแซบก็แล้วกันแต่มันไม่ใช่เจตนาของ Green Morning Show ผมรู้สึกว่าในหลายๆเรื่องผมว่าหัวใจสำคัญที่สุดเลยคือไม่ว่าสิ่งใดมันจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดก็ตามนะฮะการtake responsibility และการ take accountability ของสิ่งที่เราทำ
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นโดยหน้าที่หรือไม่ใช่หน้าที่แต่ทำ
1: ค่ะ
0: เป็นสิ่งที่สำคัญเหลือเกินในชีวิตไม่ว่าจะกับอะไรก็ตาม
1: ค่ะ
0: คนที่เข้มแข็งผมเชื่อว่าปัญหาต่างๆจะเริ่มต้นแก้ไขได้เมื่อเราอยู่กับความจริงก่อน
1: ค่ะ
0: อยู่กับความจริงให้ได้แล้วร่วมกันแก้ไขจากสิ่งที่มันเริ่มต้นที่ความจริง
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นมันจะรู้สึกมันจะมีคนนึงที่รู้สึกว่าอีกคนนึงได้รับการดูแลมากกว่าอีกคนนึงหรือมีคนเข้าข้างอีกคนนึงมากกว่าอีกคนนึงอะไรแบบนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้คิดว่ามีใครขาว 100% หรือดำ 100%
1: ค่ะ
0: แต่มันต้อง มันต้องเผชิญกับความเป็นจริงไปร่วมกัน
1: ค่ะวันนี้เนี่ยเรามักจะบอกว่าเราไม่ค่อยดูความจริงที่ความจริงแต่ดูว่าใครเป็นคนพูดแล้วเราแอบเชื่อคนคนนั้นไปแล้วเลยนะคะ
0: และคืออ่านเองเป็นลูกคนเล็กนะฮะอ่านเติบโตมากับวัฒกรรมอะไรก็ไม่รู้พี่อ้อยซึ่งอ่านไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วอ่านไม่ได้บังเอิญอ่านไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงด้วยกับการที่เขาบอกว่าแม่ไม่รักอ่าน
1: เอ้าทำไมอ่ะ
0: ผมไม่รู้
1: แล้วใครพูด
0: มีผมคิดว่าคนพูดไม่ได้มีเจตนาไม่ดีในเชิงจิตวิทยานะ
1: ค่ะ
0: แต่มันไม่ใช่คนเดียวนะ
1: หรอ
0: แต่คือพูดว่าเขาไม่ได้พูดว่าไม่รักหรอกแต่เขาพูดว่าแม่รักพี่ชายมากกว่าม
1: ากกว่า
0: แต่ผมเฉยเฉย
1: ค่ะ
0: เฉยเฉยจริงๆนี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้หลอกตัวเองด้วยเพราะผมไม่ได้เปรียบเทียบได้อันหนึ่งคือผมรู้สึกว่าโหนี่ขนาดรักน้อยกว่ายังรักมากขนาดนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: แต่ผมรู้สึกว่าผมล้นแล้วอะบอกโอ้โหต้องรักมากกว่านี้เหรอเนี่ยรักมากกว่านี้จะเป็นยังไงเนี่ยนี่ขออะไรก็ได้แล้วนะ
1: แต่สิ่ง
0: จะต้องขออะไรมากกว่านี้เหรอ
1: เพราะอาจจะเป็นได้ว่าหนึ่งคำพูดใดๆนั้นมันไม่ดังเท่าการกระทำที่มันมีทำให้น้องอะ
0: แล้วแต่ว่ามีตอนหนึ่งผมตอนวัยรุ่นทะเลาะอะไรก็ไร้สาระทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องอะแค่ขัดใจอะไรเงี้ยเวียงบ้าเบี่ยงบออะไรของผมไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายสิ่งที่ผมพูดกลับไปคือผมตะโกนใส่แม่กลับไปว่ามามีไม่รักอ่านมามีรักแต่พี่โอซึ่งผมไม่ได้พูดสิ่งที่ผมเชื่อเลยสักนิดนึงพี่แล้วแม่ผมนิ่งไปเลยแล้วพอผ่านสถานการณ์นั้นไปปุ๊บแม่มานั่งคุยกันแล้วถามว่าที่พูดเนี่ยจริงป่ะ
1: ค่ะ
0: คิดอย่างนี้จริงป่ะอันบอกว่ามามีอันพูดไปแบบพูดอะไรไปก็ได้เพื่อให้แบบเพื่อให้มามีเงียบอ่ะ
1: คือตอนโกรธเนี่ยเราจะเอาความสะใจเขาว่า
0: ถูกต้องผมไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นเลยแต่ผมชอบมากเลยที่แม่ผมเรียกผมไปถาม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บอกว่าอ่ะถามจริงๆมีไหมร
1: ู
0: ้สึกจริงเหรอรู้สึกเพราะอะไรบอกอ้าวจริงๆนะอันขอโทษเลยอันพูดเล่นไม่เชิงพูดเล่นอันพูดไปให้สะใจอ่ะเหมือนพูดอะไรก็ได้ให้ชนะ
1: ค่ะแล้วจริงๆอ่ะเรื่องความละเอียดอ่อนของความเป็นครอบครัวมันไม่สามารถเล่าได้แค่บางส่วนและตัดสินในบางส่วนนั้นนะคะเพราะอย่างส่วนเรื่องกรณีอย่างสายสกอตอะค่ะพี่ชายของสายก็ออกมาพูดถึงมุมของตัวเองด้วยและความเปราะบางก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าภรรยาของคุณพายก็กำลังท้องอ่ะเพราะนั้นมันจะมีผลกระทบเต็มไปหมดนะคะแต่ว่าเรื่องก็จะเคลื่อนตัวไปประมาณนี้แหละค่ะว่าที่สุดแล้วปมคลิปเสียงคือยังไงแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็จะมีเรื่องของเมลหรือว่าเป็นจดหมายที่คุณพ่อของทรายเขียนถึงนะคะ
0: ซึ่งในความเป็นจริงผมคิดว่าก็เป็นจดหมายที่ดีฉบับหนึ่งเลยนะฮ
1: ะ
0: เป็นจดหมายที่ดีในหลากหลายมิติแล้วก็เห็นความพยายามนั้นแต่ก็ไม่ได้ตอบเราก็ไม่สามารถตัดสินได้ว่าพ่อเขียนมาขนาดนี้แล้วทำไมยังเราไม่รู้ว่าเขาเผชิญอะไรมาก่อนหน้านั้นผมพูดถึงจดหมายฉบับนี้นะวันนี้มันก็ดีแต่ผมไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันมีอะไร
1: ค่ะแต่อันนึงค่ะที่เราเรียนรู้จากข่าวนี้นะคะไม่ใช่แค่ครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวที่เขามีปัญหาในเรื่องนี้พี่ก็เห็นหลายๆคนเยอะแยะมากมายที่บังเอิญถ้าเด็กบางคนจะถูกล่วงละเมิดแล้วพอมาแจ้งผู้ปกครองทุกคนจะด้อยค่าก่อนเลยว่าเด็กมันไม่รู้เรื่องหรอกเฮ้ยไม่ชอบปู่มันนั่นแหละเฮ้ยมันไม่ใช่คือบางวันที่เขากำลังดิวกับปัญหาที่มันหนักมากในชีวิตและจิตใจของเขาและเขาขอความช่วยเหลือยังไงก็ตามหันมาฟังก่อนอย่าเพิ่งตัดสินว่าไม่หรอกอุ๊ยเด็กมันไม่รู้เรื่องมีหลายคนนะคะลำพังตัวเองตั้งแต่วันนั้นถึงตอนโตแล้วมันติดอยู่ในปมในหัวใจตรงนี้ด้วยอะค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเราจะเรียนรู้นะในจุดนี้นะคะอาเห็นด้วยกับข้อความนี้บอกว่าแต่มีสิ่งนึงคือไม่ว่าจะมีข้อความจากดาราคนไหนให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนฝั่งไหนจะมีคนเข้าไปลุมด่าดาราคนนั้นด้วย
0: มี
1: นะซึ่งจริงๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะคือเป็นแบบนั้นเราไม่รู้เหมือนก
0: ันแค่มีคนไปกดไลค์มีคนไปให้กำลังใจโดนด่าแหละ
1: แล้วเอามาเป็นลิสต์เลยนะว่าม
0: ีใครบ้าง
1: มีใครบ้าง
0: คือล่าแม่มดน่ะก็ผมก็งงก
1: ็
0: กับคนที่ชอบกระโดดเข้าไปในเรื่องนี้แล้วตัดสินนะตอนที่ผมเห็นนะสิ่งที่ผมถามตัวเองคือหากมันเกิดเรื่องนี้ขึ้น
1: ค่ะ
0: หนึ่งคือเกิดกับผมหรือหากเรื่องนี้เกิดขึ้นในครอบครัวผมสมมุติเล่นๆเฉยๆนะ
1: ค่ะ
0: ผมจะทำยังไง
1: ใช่เราก็อยากจะพยายามจะ
0: เมื่ออันสมมุติแบบนี้ปุ๊บอะทันทีสิ่งที่เราทำคือเราพยายามทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าเป็นเราและเราเปลี่ยนตัวละครไปด้วยนะถ้าเราเป็นคนนี้เราทำยังไงแล้วถ้าเราเป็นคนนี้วันนี้เราทำไงถ้าเราเป็นพ่อทำไงวะถ้าเราเป็นแม่ทำไงถ้าเราเป็นพี่ทำไงถ้าเราเป็นคุณภรรยาทำไ
1: ง
0: ถ้าเราเป็นน้องทำยังไงเมื่อเราพาตัวเองไปอยู่สมมติไม่ต้องลึกมากก็ได้นะสมมติปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เราจะค่อยๆเข้าใจในทุกๆตำแหน่งเลยแล้วเราจะแอบเบลมก็ได้แต่ก็เบลมในใจไม่ต้องออกมาว่าอ๋อฉันเข้าใจแล้วเพราะคุณไม่มีทางเข้าใจเพราะคุณแค่สมมุติ
1: ใช่ค่ะแล้วคุณอ่านเรื่องราวนั้นอยู่กี่นาทีเองอะ
0: ดีกว่ามานั่งบอกว่าฉันว่าอีคนนี้ต้องเป็นพระเอกอีคนนี้ต้องเป็นตัวร้ายอีคนนี้ต้องเป็นนางอิจฉา
1: ค่ะ
0: อ๋อคนผิดของเรื่องทั้งหมดมีตรงนี้แหละอ่ะขมวดจบบริบูรณ
1: ์ค่ะนะ
0: ไม่ได้อะไรเลย
1: ไม่ได้อะไรเลยค่ะนะพี่ยังคงยืนยันเสมอค่ะต่อให้ไม่เข้าข้างอยู่ข้างๆก่อนทุกคนมีความเจ็บปวดของตัวเองทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองนะคะแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันเดินหน้าต่อไปด้วยการใช้เวลา
0: เมื่อสักครู่ที่อันพูดถึงเรื่องที่อันบอกว่าไอ้เรื่องบอกว่าพี่อะไรนะแม่ไม่รักหรืออะไรเนี้ยผมเข้าใจมันคนละบริบทแต่ผมแค่กำลังจะพูดถึงว่าบางครั้งในหลายๆเรื่องอ่ะมันสามารถผมไม่ได้พูดถึงว่ากรณีนี้เขาทำแบบนี้นะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ในหลายๆเรื่องบางเรื่องก็มีการแต่ละคนตีความ
1: สิ่งที่ได้รับ
0: สิ่งที่เราได้รับหรือสิ่งที่เราเจอในชีวิตแตกต่างกัน
1: ค่ะค่ะ
0: บางคนตีฟูกับบางเรื่อง
1: ค่ะ
0: บางคนเราก็อาจจะงงว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้ทำไมมันใหญ่สำหรับใจบางคนจังเลยนะครับแต่เขาไม่ผิดนะฮะ
1: ค่ะ
0: เรื่องเล็กถ้ามันมีผลต่อใจเขามาก
1: ค่ะ
0: มันก็คือเรื่องใหญ่เขาใช่ว่าเรื่องเล็กของเราจะเป็นเรื่องใหญ่ของเขาก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถไปตัดสินคนอื่นได้ไงว่า
1: ให
0: ้เรื่องแค่นี้นะหรือหูเรื่องขนาดนี้นะเราแค่ควรพยายามเข้าใจกับมันแล้วแต่ละคนก็คือเราเป็นฟองน้ำที
1: ่ก็พยายามจะซึมซับมาสักอัน
0: ฟองน้ำแต่ละอันยังฟองน้ำอันนี้ซึมซับน้ำได้ขนาดนี้บางอันซึมไม่ได้เลยก็มีเพราะเช็ดตัวแต่ละผืนยังเช็ดแห้งไม่เท่ากันเลย
1: ค่ะเพราะนั้นไม่มีเรื่องไหนเล็กไปถ้ามันทำร้ายหัวใจคนคนหนึ่งได้นะคะอัปเดตให้ฟังประมาณนี
0: ้ครับ
1: ต้องเบรก
0: ได้ค่ะทุกคนฟังทางนี้นะจ๊ะก็ตั้งใจดูแลตัวเองกันเป็นเรื่องที่ดีนะครับและอยากให้ทุกคนใส่ใจกันเรื่องนี้มากๆนะครับเทรนด์สุขภาพมาแรงเสมอโดยเฉพาะกับเครื่องดื่ม plant based และ vegan ครับผลิตภัณฑ์จากพืชที่มีโปรตีนและคุณค่าทางอาหารมากมายวันนี้ขอแนะนำแลคตาซอยงาดำปรับโฉมสูตร vegan plant based มีเซซามีนแคลเซียมสูงและเขาก็ยังเพิ่มวิตามินอีก15ชนิดนะฮะมีค่าการต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ยังใส่น้ำตาลน้อยลงด้วยเพื่อคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นพร้อมกับการปรับโฉมวัตถุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นเน้นการใช้โทนสีเข้มเทาดำนะครับเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็เน้นข้อมูลด้านคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพนะครับให้ชัดเจนขึ้นเลยเหมาะสำหรับคนที่ตั้งใจใส่ใจสุขภาพกลุ่มผู้บริโภควีแกนและคนที่มองหาเครื่องดื่มจากพืชแล้วก็ plant based ที่สำคัญราคาดีจริงๆมีหลากหลายขนาดด้วยตั้งแต่125มิลลิลิตรกล่องเล็กพกพาง่าย250มิลลิลิตร12บาทดื่มเต็มอิ่มกำลังดีและตอนนี้ครับลัคตาซอยงาดำมีขายแล้วที่7-Eleven นะครับขนาด200มิลลิลิตร10บาทเองอิ่มพอดีคุ้มอยู่นะฮะห้ามพลาดเลยแล้วก็ลัคตาซอยครับทุกขนาดครับบรรจุเต็มกล่องเลยสั่งได้ง่ายๆเลยครับที่ลัคตาซอยช็อปcom และยังสะสมคอยแลกรางวัลพิเศษกับลัคตาซอยได้ด้วย
1: นะคะก่อนเบรกขอบคุณผู้สนับสนุน Green Morning Show นะคะนอกจากเป็นคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่สนับสนุนพวกเราอยู่ตลอดเวลานะคะเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมคกาเลตค่ะลัคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานค่ะประมูลเลขสวยกับก็ขอคลิกเลยทะเบียนรถ .com เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเลตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
3: ลัคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลัคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลัคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
0: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
4: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิ

0: คุณ
1: ทิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปต

0: ล้ว
1: ผมก็ได้
0: ป้าก็ได
2: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ซื้อเลย
3: ธนาคารออมสินเป็นลูก

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
2: โอ้โหข้อความเยอะดีมากเลยฮะ
3: เยอะมากขอบคุณในความเห็นด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของการแนะนำนู่นนี่ด้วยนะคะเห็นด้วยกับหลายๆข้อความเลยค่ะว่าบางทีเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงเมื่อกี้บอกน้องอ่านว่าน้องอ่านเราไปที่เรื่องของเรือสำราญสักนิดนึงดีกว่าเพราะเดี๋ยวน้องอ่านจะลงเรือสำราญ
2: ใช่แต่ว่าเรือสำราญที่พูดถึงไม่ใช่เจ้าพิยาครูซนะฮะ
3: เนาะคือตอนนี้มันมีข่าวค่ะจากไทยรัฐออนไลน์นี่แหละทางการฝรั่งเศสเขามีการสั่งล็อกดาวน์เรือสำราญลำหนึ่งซึ่งไม่ใช่เรือที่มีฮันตาอยู่ในนั
2: ้
3: น
2: นะเรือสำราญลำนี้มีลูกเรือและผู้โดยสารรวมทั้งหมดมากกว่า 1,700 คน
3: ใช
2: ่นะครับแต่ปรากฏว่ามีผู้โดยสารอายุ90กว่าเนี่ยเสียชีวิตและหลังจากนั้นก็พบว่ามีเป็นผู้ป่วยที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเกี่ยวข้องบนเรืออีก50คนแต่ยืนยันว่าไม่ใช่ไวรัสฮันตา
3: ตอนนี้เบื้องต้นก่อน
2: เพราะฉะนั้นแปลว่าคนละเรื่องนะฮะ
3: ค
2: นละเรื่องกันก่อนแต่บังเอิญมันมาติดกันนะครับเรือสำราญลำนี้ชื่อว่า Ambition นะครับอยู่ที่เมืองบอร์โดนะฮะก็นี่แหละชื่อก็เป็นบริหารจัดการโดยบริษัทเรือขนาดใหญ
3: ่
2: นะครับก็รับทราบปฏิเสธนะฮะเบื้องต้นไม่ใช่การระบาดของโนโรไวรัสนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็มีการตรวจสอบกันอย่างใกล้ชิดกันอยู่แต่แค่รู้สึกว่าช่วงนี้มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเราก็เลยมาอัปเดตกันหน่อยนึงว่าโอเคให้รับทราบกันไว้แต่ก็ไม่ต้องถึงขั้นว่าแพนิคหรือกลัวอะไรกันไงกันเพราะว่าอันก็จะยังไปลงเรือสำราญอยู
3: ่ได้ค่ะเพียงแต่ต้องดูแลตัวเอง
2: แต่ก็จะระมัดระวังเราควรระมัดระวังกัน
3: อย่างโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะเวลาที่อยู่ในเรือสำราญเราก็ต้องยอมรับว่าเราใช้คนจำนวนมากอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือคนค่อนข้างหวาดหวั่นการบอกขององค์การอนามัยโลกเพราะว่าก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะที่เขาบอกว่าฮันตาเนี่ยเฮ้ยไม่ติดจากคนสู่คนมันติดจากสัตว์ฟันแทะคืออาจประมาณหนูทั้งหลายทั้งปวงไอ้หนูไม่ได้ขึ้นเรือนะอะไรเงี้ยเขาก็มีการแจ้งออกมา
2: ก็อาจจะไม่ได้ติดจากหนูจะติดจากตัวเอง
3: แต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีการกระจายออกมาว่ามันเริ่มกลายพันธุ์นั่นแปลว่ามีการเชื่อมโยงได้จากมนุษย์สู่มนุษย์จริงๆอ่ะหลายคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะมีเบื้องต้นและมีเบื้องหลังจากนี้ไหมว่าเขาจะบอกว่าอะไรแต่อย่างน้อยก็เป็นข่าวนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นความน่าตกใจอันนึงพอมีผู้เสียชีวิตปั๊บและมีคนอีก50คนที่ติดคือเอ้า50คนที่ป่วยพร้อมกันนี่คืออะไรเขากลัวจะเป็นคลัสเตอร์เหมือนกับที่ครั้งหนึ่งตอนโควิดเราจะได้ยินคำว่าคลัสเตอร์บ่อย
2: ๆ
3: นะคะมาอัปเดตให้ฟังกันยังไงก็ตามกินร้อนช้อนกลางล้างมือยังเป็นสิ่งที่พวกเราควรทำหรือแม้แต่อยู่ในพื้นที่ชุมชนก็ใส่แมสซะหน่อย
2: ใช
3: ่นะคะ
2: ใส่แมสยังช่วยได้เสมอ
3: ใช่ใช่
2: นะครับมันพิสูจน์มาแล้วจากตอนนั้นที่อยู่ดีโรคระบาดอื่นๆก็ลดลงคนที่เจ็บป่วยไข้หวัดหรือทางเดินหายใจในรูปแบบต่างๆก็ดีขึ้นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังสามารถใส่กันได้อยู่นะครับราคาข้าวร่วงครับเขาบอกแบบนั้นนะฮะเหลือ 4.5 ถึง 5 บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็นี่แหละมีเสียงสะท้อนกันมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็อยากให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็รับฟังปัญหาว่าจะทำยังไงดีกับการแก้ปัญหาเรื่องนี
3: ้ค่ะนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้คนจะเห็นในข่าวหนึ่งที่แชร์กันเยอะมากเลยค่ะคือมันมีเรื่องของทหารกัมพูชานะคะมีการยิง11นัดแนวโอสเม็ดคือช่วงนี้มันเหมือนกับว่าจะมีอะไรฮึ่มๆอยู่ตั้งแต่เมื่อวานที่เราคุยกันแล้วเรื่องของการยกเลิก MOU 44
2: ครับ
3: แล้วก็เริ่มมีการบอกว่าอ่ะเราจะไม่คุยทวิภาคีกันต่อไปแล้วนะแล้วก็อย่างที่มีข่าวก่อนหน้านี้ค่ะมีคนเข้าไปเก็บของป่าที่สุดแล้วก็มีทหารกัมพูชามาไล่ในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ของเรานี่นาแล้วก็จะมีคุณวินไทยสุปารีบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ทหารกัมพูชาหรือเปล่าเป็นคนไทยหรือเปล่าอุ้ยตอนนั้นก็เป็นเรื่องของการโกรธกันอยู่เยอะแยะมากมายที่สุดแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นทหารจากกัมพูชาจริงๆแต่ว่า แนวเขตตรงนั้นเขาบอกว่าพอมันเป็นแนวเขตที่มันเป็นป่าเนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นความชัดเจนนะคะแล้วก็เลยมันมีข่าวล่าสุดอันนี้เนี่ยคือมันมีการยิงเข้ามาถึง11นัดไทยก็เลยยิงเตือนไปอีก2เพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวนะคือเขาก็พูดว่าเจตนาอาจจะยังไม่มีอะไรนอกเหนือจากการยิงเพื่อให้รู้ว่าแนวนี้มีทหารอยู่ด้วยหรือเปล่า
2: ซึ่งเราก็ยิงตอบไป 1-2 นัดผมก็ยังไม่ค่อยทราบรายละเอียดเท่าไหร่เรื่องนี้แต่สรุปคือมันยังไม่ได้มีการปะทะกันนะฮะ
3: ยิงเช็คแนว
2: เขาใช้คำนี้ว่ายิงเช็คแนวซึ่งผมอ๋อหรอมันเป็นวิธีปฏิบัติปกติหรือเปล่าม
3: ีใครอยู่เปล่าเงี้ยหรอนะแต่ใช้ยิงนะ
2: แต่ว่ามันไม่รู้จริงๆไม่เคยมีความรู้ด้านนี
3: ้
2: แต่มันมีคำนี้ออกมาอยู่ในคำพูดว่ายิงเช็คแนว
3: สถานการณ์ประเมินเขาบอกว่าสถานการณ์แบบคาดว่าจะเป็นการยิงแบบไม่ได้เป็นการยิงต่อเนื่องเป็นชุดคือมีลักษณะมุ่งหวังผลทางยุทธวิธีเนื่องจากการเป็นการยิงกระจายเป็นจุดๆและไม่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนอันนี้คืออัปเดตล่าสุดก่อนเลยนะคะ
2: แต่เขาไม่ได้บอกว่าซึ่งถือว่าเป็นวิถีตามปกติเขาไม่ได้พูดคำนี้นะฮะ
3: ใช่ใช่
2: เราก็เลยไม่รู้ว่าซึ่งเรามีอะไรต้องกังวลไหมหรือเราควรรู้สึกอะไรกับมันดีหรือก็เพราะมันก็ปกติแล้วเราก็ยิงเช็คแนวของเราเหมือนกันหรือแบบว่าคนปกติเขาไม่ทำกันนะอะไรเงี้ยถ้าอยู่ในการผมต้องถามคำถามนี้
3: ใช่หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: หน่วยความมั่นคงประเมินว่านี่คือการยิงเช็คแนวถ้าผมได้คุยกับหน่วยความมั่นคงผมจะบอกว่าแล้วปกติแล้วการยิงเช็คแนวเป็นวิถีปฏิบัติหรือเปล่า
3: ได้ไหมอ่ะ
2: ได้
3: ไหม
2: ถ้างั้นแปลว่าพักๆนึงเราก็ต้องยิงเช็คแนวของเราหรือ
3: นะ
2: หรือบอกว่าคนปกติเขาไม่ทำกันอ่ะ
3: ค่ะ
2: ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวถามมาให้นะฮะ
3: ค่ะเอาเวลาอันน้อยนิดค่ะกัมพูชาแล้วก็กัมพูชาอีกสักหนึ่งก็แล้วกันนะคะคือเรามีการประกาศรายชื่อโบราณสถานขึ้นทะเบียนอันนี้จากกรมศิลปากรนะคะแล้วก็จะบอกว่ากลุ่มปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายปราสาทคณาแต่กัมพูชายืนยันว่าโบราณสถานเหล่านี้ตั้งอยู่ในดินแดนอธิปไตยของตน
2: กลับไปเรื่องเดิมละ
3: อย่าประกาศเป็นของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวและข้างเดียวเนาะก็คือ
2: เขาก็คงต้องพูดแบบนี้อ่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้าเป็นเขาคงต้องพูดแบบนี
3: ้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการประกาศรายชื่อโบราณสถานของจังหวัดสุรินทร์คือมันก็เป็นพื้นที่ทับซ้อนในแง่ของการที่มันเป็นชายแดนเรากับกัมพูชานั่นแหละนะคะเพียงแค่ตอนนี้กัมพูชาบอกว่าผิดกฎหมายที่ไม่สามารถทำแบบนี้ได้แต่เราก็ขึ้นทะเบียนในกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็วิจิตรศิลปะกัมพูชาเขาก็เลยอ๋ออันนั้นเนี่ยเป็นของเขาออกแถลงการประท้วงแต่ของเราก็ขึ้นทะเบียนในแบบกรมศิลปากรของเราอ่ะก็ยังไม่รู้นะคะว่ามันจะต้องจบลงที่ตรงไหนแต่ระหว่างนี้ก็คงจะมีอะไรแบบเนี้ยแย่มากึกกักกึกกักบ้างอ
2: ันนี้คือกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชา
3: ใช่ค่ะเขาแย้ง
2: แต่ประโยคสุดท้ายทำให้ผมงงนิดหน่อยนะฮะเขาบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยถอนการขึ้นทะเบียนโดยทันทีและงดเว้นจากการกระทำเพียงฝ่ายเดียวที่อาจส่งผลกระทบต่อความพยายามในการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีเมื่อวานผู้นำแกบอกว่าจะไม่ทวิภาคีแล้วไปคุยกันหน่อยอยู่ในกรุ๊ปไลน์เดียวกันเปล่า
3: ถามคุณพ่อถามคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าไม
2: ่พ่อกันดูหน่อย
3: ไว้ใจเย็นค่ะเดี๋ยวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะน้องค่ะ
2: ยังเป็นคำสุภาพอยู่นะฮะ
3: your father
2: your father
3: ถามคุณพ่อค่ะเพราะเราจะไม่ทวิภาคีนะหมดเวลาค่ะ
2: ครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะฮ
3: ะ
2: เริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com นะครับ
3: ค่ะ
2: อย่าลืมตามไปสนับสนุนผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับ
3: ใช่นะคะอุดหนุนฝากข้างกันเสมอนะคะพรุ่งนี้จริงๆตอนแรกจะเป็นน้องหนิงแต่น้องหนิงเสียงแหบก็จะเป็นน้องอ้อมค่ะแต่เป็นน้องอ้อมที่เปิดจอมาไกลจากญี่ปุ่นเลยค่ะ
2: ครับ
3: นะคะ
2: เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะอ้อมใช่ไหม
3: ใช่แล้วเป็นน้องอ้อมสุนิสา
2: ผมก็รู้ชีวิตรายวันเหมือนกันแล้วแต่ว่าใครจะให้เกียรติมาคู
3: ่ตามนั้นโอ้ยขนาดนั้นเลยแต่ติดตามได้ค่ะเพราะว่าน้องอ่านยืนพื้นค่ะ
2: ครับผมในช่วงนี
3: ้นะ
2: พูดคำนี้ก่อนโอเ
3: ค
2: ขอบคุณครับ
3: ค่ะ
2: ไปแล้วนะสวัสดี
3: ขอบคุณผู้สนับสนุนเรียบร้อยนะ
2: เรียบร้อยแล้วครับ
3: โอเคค่ะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ
1: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ด ประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: หัวใจสำคัญของการชะลอวัยจริงๆแล้วมันคืออะไรอะครับ
4: จริงๆไม่ใช่แค่การมีชีวิตที่ยืนยาวนะคะพี่อันแต่คือการเพิ่ม health span ค่ะคือช่วงเวลาที่เรามีสุขภาพแข็งแรงให้ยาวนานที่สุดซึ่งหนึ่งในตัวชีวะที่น่าสนใจคือการดูแลเทโลเมียร์ค่ะ
5: พี่อันเคยอ่านเจอว่าถ้ามันสั้นลงเรื่อยๆร่างกายเราจะแก่ถูกไหมครับ
4: ใช่ค่ะพี่อันงานวิจัยส่วนใหญ่ชี้ไปในทางเดียวกันว่าความยาวของเส้นเทโลเมียร์สัมพันธ์กับความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายซึ่งข่าวดีก็คือเราสามารถชะลอความเสื่อมนี้ได้ผ่านการปรับไลฟ์สไตล์ค่ะ
5: สงสัยต้องลองหาเวลาไปปรึกษาคุณหมอเพื่อวางแผนดูแลสุขภาพแล้วลองตรวจดูระดับเทโลเมียร์ของตัวเองดูบ้างล่ะครับ
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
6: เคาน์เตอร์เพนครับชวนคนรุ่นใหม่แบบเราๆทั้งหลายนี่แหละมาเปลี่ยนมุมมองต่อความปวดนะฮะว่ามันไม่ใช่อุปสรรคแต่มันคือสัญญาณของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวความปวดกับแคมเปญล่าสุดของเขาคือกลัวอะไรกับความปวดนะครับเขาชวนเจฟซาเตอร์นะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเคาน์เตอร์เพนนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่จริงๆนะที่เราเห็นกันอยู่เขาเต็มที่ทุกอย่างแล้วทำได้ดีทุกอย่างจริงๆทั้งงานดนตรีการแสดงนะครับซึ่งมันไม่ได้แบบว่าบังเอิญผมว่าทั้งหมดผ่านความทุ่มเทความตั้งใจแลกมากับความเหนื่อยล้าใช้กำเนื้ออย่างหนักออกกำลังกายเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกงานทุกคอนเสิร์ตทุกการแสดงนี่คือภาพสะท้อนของคนรุ่นใหม่จริงๆที่มุ่งมั่นในการทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จนะครับและเคาน์เตอร์เพนครับพร้อมจะซัพพอร์ตทุกคนในการเผชิญหน้ากับความปวดไม่ล้าอย่างท้าทายเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้ครับเคาน์เตอร์เพนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มุ่งมั่นทำทุกอย่างให้ได้อย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรและจะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนนะครับถ้าปวดก็แค่แปะและไปต่อ
1: จะกลัวอะไรไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: แม่ครับปวดท้อง
11: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
10: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละค่ะ

0: ครับปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: แรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReB Forte วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
3: เร่งรีบตอนนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
4: อมแล้วชื่นใจ

0: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
1: มีดีเจลาออกหรออ
2: ้าม เราอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรอย่างนั้นเลย แล้วเราลองฟังหลายๆเสียงดูก่อนว่าจริงหรือเปล่า ตามยังไม่มียังไม่ม
1: ีสวัสดีคุณสุทธินาทองชื่นค่ะ
2: อรุณสวีทค่ะภูวนาถคุณพลิน
1: ยังอยู่นะคะ
2: ภูวนาถยังอยู่
1: ทำไมวันนี้รถติดหรอพี่เป้บอกว่ารถติดมาก
2: แต่ที่พี่มาไม่ติดเลยนะ
1: แปลว่าพี่เป้โกหกหรอ
2: เป้ๆฉันยังไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นเลยนะคืออาจจะมาคนละเส้นทางแต่ว่าเท่าทุกวันที่ผ่านมาอาจจะมาเส้นทางเดียวพี่เป้ไงมันจะมีอยู่เส้นทางหนึ่งเป็น local road local road แถวๆนี้อันนั้นติดแน่เออแต่ว่าวันนี้ก็เลยเออดูแบบมันก็ทำไมมันสามารถตรงมาได้เออจากที่บ้านอะไรเงี้ยปกติมันจะตรงไม่ได้มันก็ต้องไปอ้อมหน่อยเออเพราะว่ารถมันแน่นมากแต่ว่าวันนี้ก็งงอยู่ว่าเอ๊หรือว่าเมื่อวานเป็นวันหยุดพืชมงคล
1: ราชการหยุด
2: เออหรือว่ามีแบบลาต่อหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้แล้ววันนี้มีตลาดนัดมสวด้วยไงเราก็จะคิดว่าอุ๊ยตายแล้วฉันสายแน่วันนี
1: ้
2: เออ
1: ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วผมว่าเราอยู่ในเมืองที่หาเหตุผลของรถติดไม่ได้นะฮะ
2: ก็จริง
1: เราจะมีเหตุผลว่าวันจันทร์แหละวันศุกร์แหละ
2: เออแต่บางที
1: วันพุธแหละ
2: เออใช่
1: วันอังคารเราอะไรก็ได้เป็นเหตุผลให้รถติดได้หมด
2: ทุกทีมันจะเป็นแบบเช้าวันจันทร์มันจะดูแบบว่าโอ้โหแน่นแล้วก็วุ่นวายไปหมดแล้วก็เป็นวันศุกร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่เลือกวันละจ้า
1: แต่นี่วันพฤหัสนะ
2: พฤหัสจ้า
1: ก็วันพฤหัสแหละ
2: ก็เออก็ได้ก็ได้หรือบางทีก็เสาร์อาทิตย์ติดมากเลยอ่ะมากกว่าวันธรรมดาอีก
1: ตัดอโศกปรับเสียนนะฮะ
2: อโศก
1: อโศกนี่คือแบบเป็นเรื่องน่าทึ่งอ่ะตีหนึ่งตีสองยังติดเลยอ่ะ
2: จริงยิ่งจะยิ่งติดแถวโซกอ่ะ
1: ครับผม
2: นะคะก็เห็นแบบออกมาจากแถวแบบคาร์บอยอะไรเงี้ยก็เยอะอยู
1: ่ครับคุณผู้ฟังบอกว่าพี่เป้น่าจะแวะที่ตลาดนัดมสวแหละ
2: เป้เป้เธออยากกินอะไรเธอบอกเธอเรีย
1: นทำงานก่อนเปิดเทอมเหรอผมต้องเปิดพรุ่งนี้นะ
2: ก็คุณผู้ฟังเขาบอกว่าก็ทยอยเปิดนะเอออาจจะบอกว่าหลายๆที่เปิดไม่พร้อมกันแต่ที่แน่ๆน่าจะพร้อมทุบเลยน่าจะเป็นวันจันทร์หน้าปะ
1: ใช่ใช่วันจันทร์นะน่าจะเต็มสเกลนะ
2: อ่ะทีนี้เราก็วันจันทร์แหละ
1: เลยพร้อมเพรียงนะ
2: เ
1: ราก็จะมีเหตุผลว่ารถติดวันจันทร์แหละ
2: นะคะติดตามกันนะเช้านี้รับเพนท์เฮาส์เพิ่มสักอีกสักที่ไหมจ๊ะมีความคิดอยู
1: ่มันก็ฟังดูดีนะ
2: ฟังดูดีเออสำหรับภูวนาถนี่ไม่น่ามีปัญหา
1: ว้ายไม่มี
2: โมนาโกนะ
1: หุย
2: โมนาโกไปยัง
1: ที่ไหนนะ
2: โมนาโก
1: โมนาโกหรอ
2: โมนาโกเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางนะคุณผู้ฟังของผู้ที่เรียกได้ว่ามีความมั่งคั่งทั่วโลกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่อสังหาบ้านเขาก็คือเรียกว่าราคาก็คือเป็นมิตรกับผู้มั่งคั่งเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดมีรายงานเขาบอกว่าสร้างสถิติใหม่นะสำหรับตลาดที่อยู่อาศัยเรียกว่าระดับลักชูเลยทีเดียวมีรายงานเขาบอกว่า Holding System Capital Management นะคะซึ่งเป็นของมหาเศรษฐีชาวยูเครนนะคะชื่อรีนาร์ดอาร์มิตอฟเขาไปเข้าซื้อเพนท์เฮาส์สุดหรูภายในโครงการเลเรนโซนะคะด้วยมูลค่ามากกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ขนาดจะร้องโอ้โหยังไม่กล้าปากเลยขนาดนั้นได้ครับแล้วก็จมูกบานใส่ทำได้เท่านั้น
2: ก็บอกว่าการซื้อขายในครั้งนี้เนี่ยนะคะได้รับการบันทึกว่าเป็นการดีลอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยที่แพงที่สุดในโลกสร้างแรงสั่นสะเทือนเหมือนกันนะสำหรับตลาดอสังหานะคะ
1: แต่มันก็เป็นเมืองหรูหราจริงๆเป็นเมืองที่เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยมากๆๆๆเวลาไปอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ว่าผมตอนอ่านเพิ่งไปมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่ไง
2: อ้าวเหรอ
1: เออที่ไปที่ลาไปเนี่ยก็คือเป็นมอนาโกนี่แหละแต่ว่าก็ไปอยู่มอนาโกวันเดียวคนเดินแต่งตัวในเมืองนะ
2: เป็นไงบ้าง
1: เหมือนออกงาน
2: เดินปกติเนี่ยเหรอ
1: ใช่แล้วพนักงานในร้านบอกว่าปลอดภัยถือได้ทุกอย่างใส่ได้ทุกอย่าง อยากใส่เลยใส่เลย มันจะมีแบบเวลาเราไปหลายเมืองในยุโรปแบบอย่าใส่เครื่องประดับ
2: อ
1: ย่าถือกระเป๋าแบรนด์นาฬิกาอะไรเงี้ยเก็บให้หมดนะอันตรายนี่เขาบอกอยากใส่เลยใส่เลยนะในเมืองเดินได้เลยแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆรถในเมืองซุปเปอร์คาร์หมดเลยมันเป็นเมือง ที่ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนี
2: ้อ่ะอันนี้เขาบอกว่าตัวเพนท์เฮาส์นะคะตั้งอยู่บนชั้นบนสุดเลยของอาคารแบบหรูหรามากริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีพื้นที่รวมกว่า 26,900 ตารางฟุตแล้วก็กระจายตัวอยู่มากถึง5ชั้นนะคะแล้วก็เป็นวิวแบบ
1: 5ชั้น
2: พร้อมวิวทะเลแบบพาโนรามาใช่เพราะว่าเนี้ยเขาบอกว่าภายในเนี้ยออกแบบแบบหรูหรามารองมากระดับคฤหาสน
1: ์โอ้จริงๆก็แปลว่าเขาซื้อตึกบนตึกนะ
2: ประกอบด้วย21ห้องพักจ้า
1: แพนเฮาส์21ห้อง
2: 8ที่จอดรถส่วนตัวระเบียงขนาดใหญ่มากหลายจุดสระว่ายน้ำส่วนตัวมีอยู่แล้วเฟอร์นิเจอร์เฟอร์ระดับพรีเมียมระบบบ้านอัจฉริยะที่ทันสมัยแหมเธอก็ราคาขนาดนี้นะทุกอย่างมันต้องมาพร้อมหมด
1: สมมติเราบอกว่า500ล้าน500ล้านเหรียญหร
2: อ
1: 500ล้านเหรียญเท่ากับเท่าไหร่500ล้านเหรียญคูณ3
2: 6,000 กว่าล้านบาทปะ
1: โอ้โหแพงเนาะเอาแพง
2: ไ
1: ม่พูดแล้วตอนแรกเราจะบอกว่าก็ไม่แพงเอาไม่แพงแพง
2: นั่นแหละนะคะซึ่งบอกว่าโมโนโกนี่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ก็มีราคาเรื่องของอสังหาเนาะต่อตารางเมตรแพงสุดในโลกนะคะพุ่งสูงกว่า70,000ยูโรต่อตารางเมตรนะคะซึ่งก็มีผู้เชี่ยวชาญเขามองว่าเอ้ยมันก็ทำให้มองไปได้ว่าตลาดอสังหาในระดับนี้เนี่ยยังคงโตอยู่เนาะแต่ในขณะที่เราก็มองว่าเธอเศรษฐกิจมันยังไงอ่ะมันดูแบบมันดูซบมันดูเซาไหมมันดูสั่นสะเทือนไหม
1: คนบนสุดไม่กระทบยอดสามเหลี่ยมไม่กระทบ
2: แต่ว่าความต้องการในระดับนี้ก็ยังไม่ได้ลดลงนะ
1: ซื้อบ้านได้500ล้านเหรียญอะ
2: ตกลงรับเพิ่มไหมคะพัวนาท
1: นอนไม่หลับ อย่าว่าแต่นอนไม่หลับเลย ต่อให้อยากจะนอนก็ไม่มี
2: เธอซื้อได้ขนาดนี้ได้เธอต้องนอนหลับแล้วล่ะ
1: 500ล้านเหรียญนี้ไม่รู้จะขุดอะไรมาขายให้ได้มาน
2: ะคะ
1: ไม่เธอคนที่ซื้อบ้านได้500ล้านเหรียญเขาต้องมีเงินเท่าไหร
2: ่
1: อะ
2: ไม่รู้สิมหาศาล
1: เยอะนะมันต้องเยอะมากอ่ะ
2: เชื่อมากมาก
1: ถ้าเอาสูตรที่ CK บอกก็คือต้องไปกลับอย่างน้อยต้องมี10เท่าของสิ่งที่ตัวเองมีถึงจะซื้อได
2: ้10เท่า
1: 10เท่าของสิ่งที่เราจะซื้อถ้าเรามีเงินตรงนั้นเมื่อไหร่คุณซื้อได
2: ้
1: เช่นจะซื้อซูเปอร์คาร์คุณมีเงินราคาอย่างน้อย10เท่าของสิ่งที่คุณของรถคันนี้ไห
2: ม
1: ถ้ามีก็อยากซื้อก็ซื้
2: อ
1: แปลว่า
2: ได้แบบสบาย
1: ๆโดยไม่ต้องคิดหาเหตุผลอะไรมากมาย
2: นั่นแหละเพราะว่ามันก็มีหลายอย่างนะที่บางทีเราก็ซื้อโดยไม่มีเหตุผล
1: ไปตลาดนัดกันเถอะจบแค่นี้ละป้าตลาดนัดกัน
2: ไปทางของเราคือตลาดนัดมสบจ้ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังแวะปั๊มกันหน่อยค่ะปั๊มปตท.นะคะเปิดตัวบัตรสมาชิก Blue Plus โฉมใหม่สมัครฟรีนะคะไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิกก็เริ่มคุ้มได้ทันทีจัดเต็มเลยค่ะสิทธิประโยชน์ตลอดทั้งปีนะอย่างเช่นส่วนลดค่าน้ำมันสูงสุด100บาทต่อเดือนส่วนลดคาเฟ่เมซอนนะคะ30บาทต่อครั้งสูงสุด12ครั้งต่อปีนะคะรวมมูลค่าสิทธิประโยชน์ตลอดปีสูงสุดกว่า 9,000 บาทแล้วก็ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครนะลูกค้าใหม่สามารถสมัครแล้วก็รับบัตรได้ฟรีนะคะที่ PTT Station ทุกสาขาทั่วประเทศสำหรับสมาชิกปัจจุบันสามารถแลกรับบัตรได้ง่ายๆนะคะผ่านแอปพลิเคชัน Blue Plus เพียงใช้100คะแนนนะคะสัมผัสประสบใหม่ที่ท่าประสบการณ์ค่ะ
1: อย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบไม่ต้องรีบพี่เป้ยังไม่มา
2: การฉันหายไปไหนก่อนฉันข้ามคำว่าการไปเฮ้ยความหมายเปลี่ยนเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: พี่เป้ฟังอยู่พี่เป้บอกว่าคุยยาวคุยยาวพูดใหม่สัมผัสอะไรนะ
2: กลับไปที่เริ่มเธอแวะปั๊มปตท.กันไม่จ้า
1: ไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นเลย
2: กลัวเขาไม่ทันไงสัมผัสประสบการณ์ใหม่นะคะที่ทั้งฟรีคุ้มแล้วก็ครบกว่าเดิมนะคะสมัครสมาชิกได้แล้ววันนี้นะที่ PTT Station ทุกสาขา
1: ถามจริงใครยังไม่มีหรอบลูการ์ดเนี่ยต้องมี
2: ต้องมีแล้วป่าว
1: ใช่ป่ะมันผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยอ่ะ
2: นะคะ
1: แล้วมันสะดวกมากนะ
2: ใช่
1: ครับผม
2: เดี๋ยวรอพี่เป้ก่อนก็ต้องอย่างนี้เลยนะ
1: อ
2: ่านยันคางนิดนึง
1: อ๋อพี่แม่แวะสมัครอยู
2: ่เธอแวะปั๊มเหรอเธอแวะปั๊มปตท.เธอมาทำงานก่อนคุณผู้ฟังติดตามข่าวสารโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปที่ Facebook Fanpage PTT Station นะคะ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: ก็ยังอยู่กับพี่อันปั๊บหนึ่งปะไม่
1: อยู่ได้คือเดินอยู่แถวนี้แหละ
2: พี่อันเดินอยู่แถวนี้
1: ครับผมกับเพลงเพราะแต่พี่เป้มานะฮะย
2: ื
1: นยันพี่เป้มาครับผมแต่หลายคนบอกว่าพี่อันแทนยาว5ชั่วโมงใช่ไหมไม่ครับผมเดี๋ยวพี่เป้มาตามปกติครับข่าวให้เฉยๆน
2: ะ
1: ครับเดี๋ยวเจอกันต้นชั่วโมงหน้าครับ
2: ขอบคุณพี่อันค่ะ
0: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ

0: ยทริปแลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: อ่ะเพลงแรกสำหรับพี่เป้นะครับพรุ่งนี้ไม่สายแต่วันนี้ไม่ทัน

าทานะครับเริ่มต้นกันในชั่วโมงนี้นะฮะแทนพี่เป้แป๊บหนึ่งนะครับไม่เป็นไรพี่เป้ไม่กดดันนะฮะนี่พูดจริงๆนะผมเข้าใจว่าการจัดรายการตอน8โมงมันเป็นยังไงเพราะว่าเคยจัดอยู่หลายปีแล้วคนพบเลยว่ามันหาสูตรสำเร็จของการมาให้ทันตอน8โมงยากมากออกเวลาเดียวกันบางวันมาก่อนเป็นชั่วโมงบางวันมาสายได้เป็นชั่วโมงเหมือนกันเพราะว่าการจราจรมันแบบสวิงหนักมากผมจะเปิดเพลงออกนอกลู่นอกทางผมแล้วนะ

ลงดินมีคนบอกว่าเธออย่าไปตามและอ่านข้อความช่วงต้นชั่วโมงเลย อ่านไปแล้วอ่านผ่านๆไปแล้วแต่ละคนนะโอเคเอางี้นะฮะหาพวกก่อนดีกว่าสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทวันนี้นะครับวันนี้จะจัดให้นะฮะสำหรับคนที่ไปไม่ทันเหมือนพี่เป้มาไม่ทันเหมือนพี่เป้ไม่อยากจะบอกว่ามาสายแล้วนะไม่ใช้คำนี้ดีกว่ามาไม่ทันเหมือนกันเลยใครที่ยังติดอยู่บนท้องถนนอ่ะนะฮะส่งข้อความบอกพี่เป้หน่อยติดอยู่แถวไหนยังอยู่ตรงไหนการจราจรวันนี้มันโอ้โหติดขัดเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ่ายภาพแชะเอาไว้หน่อยกันละกันนะครับกับสภาพการจราจรนะครับที่คุณอยู่นะฮะเอาแค่นี้เลยนะฮะวันนี้สิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทหาพวกใครที่ยังอยู่บนท้องถนนมาสิมาส่งข้อความมาแล้วก็อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเสี่ยงทายค่ะเดี๋ยวเป้จะเสี่ยงทายหาผู้โชคดีให้นะคะ

มีพวกเยอะเลยมีหลายคนนะฮะติดอยู่ตรงทางด่วนทางลงของพระราม9อ่ะถ้าวิ่งมาจากริมทางด่วนน่ะที่เดียวกันเลยพี่น้องมันติดยาว

ข้อความนี้บอกว่าแจ้งวัฒนะก็ติดมากนะคะแต่เพลงสนุกขนาดนี้โยกย้ายไม่เบื่อค่ะพี่เป้ดีจังเลย อยู่เป็นเพื่อนกันครับอยู่เป็นเพื่อนกันค่อยๆกระดึบกระดึบไปทีละนิดทีละน้อยบนสะพานภูมิพลโอ้โหตรงนั้นก็ติดจ้าหลายข้อความเลยนะฮะสะพานภูมิพลบอกว่าติดมากค่ะพี่เป้

ข้อความนี้ส่งมาไกลฮัลโหลจาก LA ค่ะพี่เป้เขาไม่ได้เรียกพี่เป้ด้วยเขาเรียกว่าน้องเป้เขาบอกว่าตอนนี้ที่นั่นน่ะ 6:00 น.นะฮะรถติดเหมือนกันค่ะได้ฟังเพลงที่น้องเป้เปิดชิลค่ะนะขอบคุณมากนะครับอยู่แดนไกลก็ยังคงส่งข้อความหากันได้แบบนี้น่ารักมากคลีนเวฟ everywhere จริงๆครับคุณผู้ฟังนะฮะอ่ะวันนี้วันที่14เนาะ14พฤษภาคมนี่วันนี้เราถ้าเกิดว่าใครสนใจนะถ้าอยากจะไปแบบว่าออกกำลังกายนะฮะคือตอนนี้กำลังฮิตมากเลยเนาะกับการเต้นแอโรบิกอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่าที่สวนจตุจักรนะครับนะฮะคุณถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปนะอยากให้ไปจริงๆนะครับแล้วเตรียมชุดเตรียมรองเท้าไปออกสเต็ปให้ดีกันฮะไปกับใครรู้ป่ะพี่ฮอยอภพรจะไปโผล่เต้นอยู่ตรงนั้นกับทุกคนนะฮะงานที่เต้นฟรีนะไม่ได้มีค่าเข้าหรือใดๆเลยนะก็สามารถที่จะไปสนุกสนานกันนะไปม่วนไปจอยนะฮะแล้วก็สุขภาพดีไปด้วยกันนะครับไปกันได้ที่ลานอเนกประสงค์สวนจตุจักรนะครับเขาจะเริ่มแอโรบิกกันเนี่ยตั้งแต่ 5:00 น.เป็นต้นไปครับหลายคนไปกันนี่ก็แบบสนุกสนานล้นล่ามากนะพี่เป้เขากล่าวไว้เหมือนกันนะว่าต้องไปสักครั้งแล้วล่ะอยากจะไปม่วนจอยกับหลายๆคนนะที่เขาแบบว่าเต้นแอโรบิกกันอะไรเงี้ย

0: คนบอกว่าที่สวนลุมก็น่าไปนะพี่เป้สวนลุมนั้นเป็นที่แรกๆเลยเนาะที่โอ้โหเต้นกันแบบว่าเต็มลานเลยอ่ะสุดเหมือนกันนะฮะเห็นหลายๆคนไปถ่ายคอนเทนต์กันดาลงดาราไปกันเต้ไปหมดเลยนะครับเพื่อสุขภาพครับอันนั้นเป็นเรื่องดีที่สุดนะครับก็หากิจกรรมหาเรื่องกีฬาที่คุณชอบอ่ะคุณผู้ฟังนะฮะจะชอบวิ่งชอบเต้นชอบตีแบดตีเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะฮะเล่นบงเล่นบาสวอลเลย์บอลได้หมดเลยนะครับเพื่อสุขภาพครับ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: เวลาเล่นกับน้องหมานะครับชอบแบบไปกอดไปคุกคีเขาอ่ะจนเขาเลียหน้าเลียปากมันมีโอกาสจะติดเชื้อจากน้องๆไหมครับหมอ
2: มีสิทธิ์ค่ะพี่เฟียสเพราะในน้ำลายและขนของน้องๆจะมีเชื้อกลุ่มซูโนซิสหรือโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแฝงได้อยู่นะคะและเชื้อที่น่ากลัวคือเชื้อแคปโนไซโตฟาก้าในน้ำลายค่ะซึ่งถ้าสัมผัสกับแผลหรือเยื่อบุอ่อนๆบนหน้าของเราแล้วเราภูมิตกพอดีอาจทำให้ติดเชื้อรุนแรงได้อ
3: ย่างนี้พี่ต้องเลิกกอดเลิกหอมน้องไปเลยป่าวะ
2: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะแต่ต้องมีวินัยล้างมือล้างหน้าให้สะอาดทุกครั้งหลังเล่นค่ะและที่สำคัญที่สุดคือต้องพาน้องไปถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตามกำหนดทุกปี
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
5: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ผมคิดว่างูสวัสดิ์คงเป็นแค่ผื่นธรรมดามันไม่ใช่เลย
2: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
1: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
2: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
3: งูสวัสดิ์วัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
4: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดิ์ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
3: มีข้อความนึงเขาบอกว่าพี่เป้อวยพรวันเกิดให้ภรรยาผมหน่อยอูนูน่ารักเนาะคู่นี้เขาชื่อน้องเล็กครับนี่นะฮะนางเกิดวันนี้แหละจากปะออฟนะแม่แค่นี้เขาก็คงแฮปปี้แล้วล่ะเนาะนะฮะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับรวมไปถึงใครที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับนะฮะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วที่สำคัญก็คือขอให้แข็งแรงแข็งแรงนะครับงั้นพี่เป้เปิดเพลงนี้ให้กันละกันนะครับเพลงของพี่มอสครับก็จะได้ไม่ต้องมีใครมาถามอีกว่าเอ๊วันนี้มาไม่ทันลืมเปิดเพลงเลยนะอะไรเงี้ยพี่เป้เปิดเพลงนี้ของพี่มอสแล้วนะเพราะฉะนั้นเพลงอื่นของพี่มอสไม่เปิดแล้ววันของเธอแฮปปี้เบิร์ธเดย์จ้ะ

0: การจราจรยังคงหนาแน่นอยู่นะครับในหลายๆพื้นที่นะฮะวันนี้อย่างอันนี้บอกว่าไม่ได้อยู่บนทางด่วนครับพี่เป้แต่ว่าอยู่ตรง4แยกเนี่ยส่งลูกเนี่ยนะฮะเขาใช้คำว่าส่งคุณลูกนะส่งคุณลูกเกือบ1ชั่วโมงละยังไม่หลุดเลยเห็นไหมโอ้มีเพื่อนร่วมชะตากรรมค่อนข้างเยอะยังติดอยู่ที่พระราม2ครับพี่เป้อันนี้มุ่งหน้านวนครก็ติดนะคะมีทั้งทำถนนแล้วก็รถชนด้วยครับพี่เป้คะเห็นไหมหลากหลายพื้นที่มากนะฮะเราก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้กันอยู่ตรงนี้นะครับแต่มีหนึ่งผู้โชคดีครับที่วันนี้แรนดอมหาผู้โชคดีกันนะครับกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทได้แก่สวัสดีครับคุณหนูนา
1: ดีค่ะพี่เป้
0: ยินดีด้วยนะครับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทครับคุณหนูนา
1: เย้
0: ได้แล้วได้แล้วนะฮะคุณหนูนาช่วงที่รถติดอะไรนะครับ
1: ได้ครั้งแรกเลยค่ะ
0: โอ้ยินดีมากเลยนะครับดีใจด้วยนะฮะเมื่อกี้ผมเห็นภาพที่ส่งมาให้แล้วอยู่แถวอันนี้ตรงไหนครับเนี่ยจะไปดอนเมืองเหร
1: อกำลังมุ่งหน้าดอนเมืองค่ะก็คือเป็นแยกสุทธิสารตัดวิภาวดีอะค่ะโอ้โห30นาทีได้ไฟแดงเดียว
0: อ๋อไฟแดงเดียวติดอยู่30นาทีเลยเหรอโหดเน
1: า
0: ะ
1: จะไปไหนไม่ได
0: ้ต่อให้มันเขียวเราก็ยังไปไม่ได้เห็นดูเห็นไหมแม่มันเช้านี้มันโหดจริงนะคุณฟังในหลายพื้นที่นะครับนะฮะแต่ตอนนี้ไปทันหรือยังฮะตอนนี้ถึงไหนแล้วฮะ
1: ถึงแล้วค่ะเพิ่งถึงเลยเพิ่งจอดรถเสร็จเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
0: โถนะแล้วทันไหมถือว่าทันไหม
1: เรียกว่าสายค่ะ
0: นี่แน่เรามีเย้มีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วโอเคได้เลือกเพลงไว้หนึ่งเพลงคือเพลงอะไรครับ
1: เหนื่อยหน่อยนะค่ะเหนื่อยหน่อยนะของเจมินายค่ะ
0: บอกตัวเองหรือบอกใคร
1: บอกทุกคนนี่สายเหมือนกันเลยค่ะ
0: โอเคในใสายแล้วก็นิดนึงเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเตรียมตัวกันใหม่ขอบคุณมากนะครับคุณหนูนา
1: ขอบคุณเช่นกันค่ะพ
0: ี่
1: เป้
0: ดีๆด้วยครับกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทขอบคุณเช่นกันนะฮะขอบคุณทิปเลดี้ประกันรถชั้น1โดยทิพยประกันภัยนะครับแล้วก็น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดชาร์จเครื่องไม่สะดุดนะฮะขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ส่งมาร่วมสนุกกันนะครับมอบเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะฮะที่ยังคงติดอยู่บนท้องถนนเหนื่อยหน่อยนะวันนี้นะพวกเรา

0: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซับคอนไทยแลนด์2026ศูนย์กลางการจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการผลิตในที่เดียวชุมนุมผู้ผลิตชิ้นส่วนจากในและต่างประเทศพร้อมงานจับคู่ธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคพบ TPA คาราคุริคอนเทสที่เปลี่ยนแปลงกลไกธรรมดาสู่นวัตกรรมอัจฉริยะเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตที่เปลี่ยนแปลงกลไกธรรมดาสู่นวัตกรรมอัจฉริยะเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตญี่ปุ่นใน Imidas Manufacturing Fair พร้อมสัมมนาใหญ่ BOI Symposium ขับเคลื่อนอนาคตและการลงทุนจัดร่วมกับ4งานอุตสาหกรรมใหญ่ 13-16 พฤษภาคมนี้ไบเทคบางนาจัดโดย BOI สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยและ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ร่วมคนกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจึ้งๆที่งาน Thailand Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีฟรีแกดเจ็ตและและพร้อมลุ้น 1,100,000 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
2: Yes
3: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน

0: Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories วันแบงคอก
1: ชีวิตมันออมบับบูธให้สุดที่งาน Outdoor Fest รวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC Let's go
2: ข้าตังข้าตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
5: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
7: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: ดี
9: คุณมีกินหืนไหม
8: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ขัวไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
7: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
10: จากไรทิพย
6: ์ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
11: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาว

0: ย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพยางดันลอปบลูเรสปอนทีที
1: สวัสดีคุณประสบฉันฟังแกอยู
2: ่ประสบพบเจอประสบการณ
1: ์ไม่แกไม่ใช่ประสบพบเจอไม่ใช่ประสบการณ์ด้วยแกประสบใหม
2: ่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราอ่ะพูดแบบเต็มๆจบคำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะทำให้เวลามันแบบเร็วขึ้นไงเขาก็จะมาไม่ทัน
1: ใช้คำว่าแถได้เลยนะตอนเนี้ย
2: เราก็เลยคิดว่าเราลองแบบว่าอ่านค้ำๆแบบพลาดๆไปหน่อยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยจะได้ยื้อเวลา
1: เหตุผลที่ไม่ควรมีเหตุผลอ่ะ
2: เขาก็มาไม่ทันอยู่ดีจ้ะ
1: ไม่ทันอยู่แล้วคุณฟังรู้อยู่แล้ว
2: หรอ
1: แต่ก็ยังรู้สึกว่าเพลงพรุ่งนี้ไม่สายนี่ก็แบบจุกอกผมกัน พี่อ่านร้ายมาก
2: พี่อ่านเขาก็เปิดไปตามที่หน้าจอมันขึ้นไง
1: ไม่จริงเขาผมเดินเข้ามาเมื่อกี้เขานั่งงวดอยู่กับเลือกเพลงเอาเพลงไหนแทงพี่เป้ดีเพลงนี้ดีกว่า
2: ถามจริงเธอเคยทำอะไรอย่างนี้ไว้กับคนอื่นเขาหรือเปล่า
1: ไม่เคย
2: คือแค่คำว่าไม่เคยพูดขึ้นมาก็คือหน้าตาคือไม่ได้แล้วอะความน่าจะถือไม่มี
1: คนฟังผมสิไม่เคย
2: เนี่ยก็เมื่อกี้ก็ฟังอยู
1: ่ฉ
2: ันไม่ฟังนะแล้วมองหน้าด้วย
1: ตีความใหม
2: ่คือถ้าตั้งแต่แรกก็คือตีความไปตั้งแต่แรกแล้วก็คือมันไม่ได้จริง
1: อยากจะให้ตีความใหม่จริงๆขึ้นศาลอุทธรณ์หน่อยได้ไหม
2: พรุ่งนี้ไม่สายนะจ๊ะ
1: เหนื่อยมากมันติดตรงเนี้ยตรงทางที่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะจัตุรมิตรอ่ะติ
2: ดจัตุรทิศ
1: จัตุรทิศแล้วมันยาวต่อเนื่องสะสมไปจนถึงทางด่วนก่อนที่จะลงทางด่วนตรงด่านจ่ายตังค์อ่ะนั่นอ่ะยาวไปถึงตรงนั้นเลยคุณเส้นน่ะมันแบบโหดมากวันนี้
2: แต่ว่าวันนี้มาอีกเส้นนึงรู้สึกว่าอุ๊ย
1: ลงกว่าเหรอ
2: เออเกิดอะไรขึ้นน่ะก็เลยยังคุยกับอันเลยบอกว่าเฮ้ยอันเขาลาแบบว่าพฤหัสศุกร์ต่อเนื่องจากเมื่อวานหรือเปล่า
1: ตอนแรกผมคิดในใจผมฟังคุณอยู่คิดในใจนี่นางบัฟฉันเหรอ
2: ไม่ได้บัฟจริงๆ
1: เป็นเรื่องจริงใช่ไหม
2: ใช่ปุ้มก็บอกว่าเมื่อเช้าปุ้มก็มาก็คือโล่งๆแบบคือมันอาจจะไม่ได้แบบโล่งอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันแปลกเหมือนกันเพราะว่าเราคิดว่ายังไงอ่ะวันนี้ฉันก็ปิ่มปิ่ม
1: ก็จะไม่รอด
2: ถ้าจะปิ่มปิ่มแปดโมงคิดไปแล้วว่านี่ขนาดเผื่อเวลาด้วยนะ
1: ไม่เอาล้ำพูดเรื่องนี้ละเพราะคุณได้ฟังส่งมาอีกแล้ว
2: บอกว่า
1: สายก็คือสายนะครับพี่เป้เป้ก็ไม่ได้แก้ตัวอะไรนี่เป้จะแซวเขาเฉยๆว่านี่คือคุณประสบ
2: แหมนี่ขนาดไม่แก้ตัวนะปากคอเนี่ยสั่นจ้ะ
1: ผมจะคุยเรื่องคุณประสบเฉย
2: ๆประสบการณ
1: ์คุณจะมาแหวงเรื่องนี้ทำไม
2: นะคะว่าแต่ฤดูกาลนี้เถอะบอกมาสิว่าคุณฟาดไปกี่ลูกละ
1: ก็เยอะอยู่นะคุณดูในไอจีผมสิ
2: น้ำตาลขึ้นปะเนี่ย
1: นี่ล่าสุดได้มาพันใหม
2: ่เออหรอ
1: แบบมันแบบ
2: ชื่อพันอะไรอ่ะ
1: โอ้เดี๋ยวผมต้องเปิดดูเลยว่าผมก็จะลืมเพราะมันเป็นชื่อพันใหม่มีพันทับทิมเคยได้ยินไหม
2: พันอะไรนะ
1: ทับทิม
2: ไม่เคยได้ยินอ่ะ
1: อร่อยมาก
2: ไม่เชื่อหรอก
1: คุณไม่เชื่ออยู่แล้วผมก็ไม่ได้กินเพราะผมได้กิน
2: เราไปหวังตั้งความหวังอะไรกับเขาไม่ได้เลย
1: เนื้อเอ่ยความหอมเอ่ยรสชาติเอ่ยต่างจากที่เคยกินเลย
2: ไม่รู้อ่ะไม่อินเพราะว่าไม่เคยได้กินพันนี
1: ้นี่คือพันทับทิมหน้าใหม่แล้วนะพันมูซังคิงเคยใจ
2: มูซังคิงได้ยิน
1: เคยได้ยินอยู่ใช่ไหม
2: เขาเป็นพันแบบ
1: เก๋กู๊ดมากนะอร่อยมาก
2: นะ
1: พันโจฉี
2: อะไรนะ
1: โจฉี
2: โอเค
1: ไอ้ป้อมอย่ามาคนละเดี๋ยวตีเลยสองคนเนี้ยคนอยู่ด้วยกันไอ้พวกทะลึ่งตึงตังเนี่ยมันคือชื่อพัน
2: หยุดอย่าพูดซ้ำเดี๋ยวมันผิดเธอเมื่อกี้เธอยังพูดจตุรมิตรเลยฉันเลยกลัว
1: พันนี่ก็อร่อย
2: เ
1: นื้อทุเรียนแบบดีมาก
2: เดี๋ยวมีโอกาสจะไปชิม
1: กบเคยกินไหม
2: กบไม่เคยกิน
1: พันมาเด้ไปกินสี่ขา
2: แต่กบจริงๆก็ไม่เคยกิน
1: พันกบ
2: อ๋อพันกบ
1: เห็นไหม
2: นี่เธอกินหลายพันเหมือนกันเธอตรวจร่างกายยังอ่ะ
1: ยัง
2: ไปตรวจหน่อยเนาะ
1: แต่โอเคแหละ
2: ยัง
1: ได้อยู่ก็เป็นปีหนึ่งครั้งหนึ่ง
2: แต่ทุเรียนปลอมนี่ก็เยอะเหมือนกันเนาะ
1: ฮะ
2: เอาเธอที่ปีนังมาเลเซียคุณผู้ฟังสมาคมชาวสวนผลไม้ที่นู่นนะคะเขาบอกว่าเขามีการเปิดตัวโครงการพิสูจน์ยืนยันทางดิจิทัลเพื่อสกัดกั้นทุเรียนจากรัฐอื่นหรือว่าต่างประเทศที่ถูกปลอมแปลงว่าเป็นทุเรียนปีนังเกรดพรีเมีย
1: ม
2: ซึ่งเขาบอกว่ากำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดโลกนะคะคือภายใต้ระบบนี้นะทุเรียนแต่ละลูกเนี่ยจะมีการติดแท็ก QR โค้ดไว้ที่ขั้วผลก่อน ที่เกษตรกรเขาจะเอาข้อมูลของทุเรียนลูกนั้นเนี่ยเข้าไปสู่ระบบออนไลน์นะคะซึ่งผู้บริโภคคุณสามารถใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยนะคะสแกนรหัสเพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลต้นทางแล้วก็ยืนยันถึงแหล่งเพาะปลูกได้ทันทีค่ะ QR code แต่ละชุดจะมีอายุการใช้งานแค่7วันนับจากการสแกนครั้งแรกนะคะเพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือว่าเอารหัสกลับมาใช้ซ้ำนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีบริษัทเทคโนโลยีที่เขาจะคอยดูแลพวกฐานข้อมูลแล้วก็ระบบแจ้งเตือนต่างๆนะคะถ้าตรวจพบการทำซ้ำข้อมูลในระบบนะคือเขาบอกว่าระบบนี้เนี่ยจะช่วยรับประกันความเป็นของแท้ของทุเรียนปีนังนะคะลูกค้าสามารถที่จะตรวจสอบที่หน้าแผงขายได้ทันทีแต่เห็นว่ามันยังเป็นโครงการที่อาจจะอยู่ในระยะช่วงแบบเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะรวมไปถึงการระบุสายพันธุ์ทุเรียนได้ในอนาคต
1: ก็ดีอ่ะสวมรอยกันเยอะอย่างนี้ไม่ดีนะ
2: นะคะก็เลยต้องมีการพัฒนาอะไรตรงนี้ขึ้นมา
1: เนาะเอาจริงๆดีกว่าไหมของจริงแบบอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรก็เอาตามนั้นสิ
2: โอ้หลายอย่างหลายสิ่งปลอมอยู่นะ
1: เออ
2: นะคะอ่ะส่งท้ายกันนะไหนๆพูดถึงเรื่องของทุเรียนแล้วนะคะวันนี้ชวนคุณผู้ฟัง Green Wave ทุกคนค่ะมาฟินโทษ
1: ผมรู้เลยว่าเรื่องอะไร
2: เย็นๆมาฟินกับทุเรียนและผลไม้ตามฤดูกาลนะคะที่โกโฮเซลสายผลไม้เธอห้ามพลาดนะ
1: ไปจัดให้หนักเลยนะ
2: บ้านเรานี่ร่ำรวยผลไม้มากจริงนะคะพบกับทุเรียนและผลไม้คุณภาพดีสดใหม่ส่งตรงจากสวนนะคะ
1: ค
2: ัดสรรหลากหลายชนิดแล้วก็สายพันธุ์ด้วยทั้งทุเรียนทั้งเงาะมังคุดลิ้นจี่ลำไยและผลไม้อีกเพียบคุณมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพ
1: ผมการันตีได้เลยว่าเขาคัดสายพันธุ์จริงเพราะผมก็ไปคว้าทุเรียนที่นั่นมาเหมือนก
2: ันนั่นไงใช่ไหม
1: แล้วพวกแบบองุ่นสตรอเบอรี่นะคุณ
2: มากมาย
1: โหมันสดใหม่จริง
2: จริงเรื่องความสดใหม่ความคุ้มค่าด้วยนะคะเพราะว่าโกโฮเซลคัดสรรผลไม้คุณภาพนะคะให้คุณได้อิ่มอร่อยกับรสชาติหวานฉ่ำสดชื่นเต็มคำในราคาสุดคุ้มครบในที่เดียว
1: ครับ
2: มาฟินกันได้แล้ววันนี้นะคะที่โกโฮเซลทุกสาขาคุณผู้ฟังใกล้ที่ไหนไปช็อปกันได้เลยและพิเศษค่ะสำหรับคนรักทุเรียนสายทุเรียนมากๆคุณห้ามพลาดนะกับกิจกรรมนี้ค่ะทุเรียนบุฟเฟ
1: ่
2: กินได้ไม่อั้น
1: โอ้ตายแล้วตายแล้ว
2: เต็มอิ่มหอมหวานมันทุกคำเฉพาะที่โกโฮเซลสาขาคำเฉพาะที่โกโฮเซลสาขารามคำแหง
1: ต้องไปที่รามคำแหงนะ
2: จัดเต็ม2วันนะเสาร์อาทิตย์นี้16และ17พฤษภาคมนี้นะคะเขามีวันละ2รอบ
1: ครับ
2: รอบ11โมงถึงเที่ยงและอีกรอบนึงคือบ่าย3ถึง4โมงเย็น
1: ไปบ่าย3กำลังดี
2: ก็ได้นะ
1: เพราะว่าไปตอนเที่ยงเดี๋ยวจุกข้าวอยู่เดี๋ยวกินได้น้อย
2: จึงกินข้าวไปอีกหรอ จะไปทุเรียนบุฟเฟ่ต์ยังกินข้าวไปก่อนอีก
1: ไม่รู้อ่ะ
2: ราคาบุฟเฟ่ต์นะสุดคุ้มผู้ใหญ่599บาทแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ย359บาทพิเศษนะคะสำหรับสมาชิก The One จองล่วงหน้ารับเพิ่ม500คะแนนหรือใช้800คะแนนแลกรับส่วนลด120บาทนะคะรีบมาฟินมาเลือกซื้อผลไม้สดคุณภาพดีถึงฤดูกาลผลไม้เมื่อไหร่ต้องนึกถึง
1: Go Wholesale Go Go Go We Are Go Wholesale
2: ไปบ่อยนะเรา
1: ชอบไงอุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะขอลงหวายแป๊บได้มั้ย
2: เอาเยอะเหรอ
1: พี่แป้งคะมีทุเรียนพันอุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะขอลงหวายแป๊บได้มั้ย
2: เอาเยอะเหรอ
1: พี่แป้งคะมีทุเรียนพันสายเสมอมั้ยคะนี่แหละ2ทีเลย
2: พันใหม่กรีนเวฟปลูกเองจ้ะ
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบูเลสปอนทีจีดีเจเพลย์ลิสต์55 minutesดีเจเป้
1: คุณผู้ฟังวันนี้พี่เป้จะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยนะฮะลองเอากระจกแล้วก็มาส่องตัวเองดูก็คือเหมือนพิจารณาตัวเองอ่ะคือณวันนี้เนาะเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องของโซเชียลนะเราก็ดูชีวิตคนอื่นอู้ข่าวนั้นข่าวนี้แล้วก็ไปวิพากษ์วิจารณ์มันต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยอู้อย่างนั้นอย่างนี้ชั้นทีมนั้นชั้นทีมนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะคือเรามองออกจากตัวเราไปทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังวันนี้ลองชวนมองกลับมาที่ตัวเรามั้ยนะนะฮะลองมองตัวว่าตัวเรานั้นเป็นอย่างไรในมุมไหนมุมนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะแล้วมันตามด้วยเพลงไงตามด้วยเพลงที่แบบว่าเพลงมันใช้ชั้นเลยอะไรเงี้ยก็ส่งมาบอกกันนะฮะนะฮะอย่างเช่นพี่เป้เนี่ยก็เวลาเอากระจกขึ้นมาส่องเดี๋ยวเอากระจกส่องเลยดีกว่าพอดีมีกระจกพอดีเดี๋ยวส่องดูตัวเองแป๊บนึงพิจารณาแล้วพี่เป้น่าจะเป็นคนที่ชอบใส่ใจ ดูแลความรู้สึกของคนอื่นอะไรเงี้ยเห็นคนอื่นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยดีไหมดีไหมชอบใส่ใจแหละ

ข้อความที่ส่งมาสั้นๆนะครับน้ำลายพี่เป้น้ำลาย คือเราก็ชอบวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมชอบเมามอยไปนู่นไปนี่รู้จักเขาดีพอหรือยังก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็พูดวิจารณ์กันไปก่อนน้ำลายน่าจะดีที่สุดทีวันนี้เราให้2ตัวเองนะฮะคุณผู้ฟังว่าเราเป็นอย่างไรผ่านเพลงกันไปครับ

วันนี้ทีมส่องตัวเองนะฮะข้อความนี้จากคุณกบนะฮะบอกว่าเพลงคนเก่งของฉันค่ะพี่เป้กว่าจะผ่านไปแต่ละปีแต่ละปีเราเนี่ยเก่งแหละเนาะเออดีฮะเป็นการคิดบวกที่ดีมากนะฮะเราต้องให้กำลังใจเราต้องชื่นชมตัวเราบ้างนะครับทุกคนเป็นคนเก่งครับ

มาดูข้อความต่อไปนะครับข้อความที่บอกว่าในวัย40กลางๆส่วนตัวเนี่ยเริ่มมองว่าเป็นคนสบายๆครับพี่เป้พยายามทำทุกอย่างในชีวิตให้เรียบง่ายไม่ซับซ้อนเลยอยากจะส่งเพลงสบายๆของพี่เบิร์ดเนี่ยเข้าประกวดครับได้เลยครับผมว่านี่คือเป็นการทบทวนตัวเองเนาะว่าเราเป็นยังไงบ้างในช่วงเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยในมุมนี้ของเราดีครับเป็นคนสบายๆเนี่ยผมว่าดีอะไรที่มันแบบว่าแบกเอาไว้หนักๆโอ้ปล่อยวางไปเถอะเนาะเราใช้ชีวิตอย่างมีค

ข้อความต่อไปเป็นคนมีเสน่ห์ครับเพราะว่าเป็นคนมีเสน่ห์ครับพี่เพราะว่ามีผู้ชายโทรทุกวันเลยเขาโทรมาพี่ครับมีของมาส่งพร้อมรับนะครับ สั่งของเก่งเงี้ยเหรอโอ้ยมีเสน่ห์จัดไปจัดไป

ข้อความนี้บอกว่าเพลงต่อให้ใครไม่รักโปรเจกต์ H นะพอได้ไหมคะชอบนึกถึงเพลงนี้เวลาส่องกระจกกับพี่เป้มันฮึบฮึบแล้วไปต่อได้จริงๆนะคะโอ้โหได้สิครับถ้างั้นต้องเปิดแล้วล่ะเพลงนี้ใช่ไหมมาพลังบวกต้องมาตัวเราเนี่ยแหละฮะที่ต้องแข็งแกร่งนะครับ

แกร่งเข้าไว้นะฮะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนาะมี2ข้อความนะคุณผู้ฟังจาก2บุคคลนะครับผมเข้าใจตรงกันเขาเลือกเพลงเดียวกันนะฮะเขาบอกว่าถ้าวันนี้ให้ส่องกระจกแล้วดูตัวเองเนี่ยนะครับก็ต้องเพลงนี้เลยค่ะเธอสวยค่ะใช่หรือเปล่าหรือเพลงอยากสวยของพี่แอมเปล่าเธอสวยใช่ไหมพิมพ์ไม่ผิดใช่ไหมเธอสวยเนาะเราก็สวยได้สวยในแบบของเราสวยที่จิตใจสวยในรูปร่างได้หมดครับ

วนส่องกระจกดูตัวเองเนาะทีมวันนี้นะฮะข้อความนี้บอกว่าส่องแล้วค่ะพี่เป้เนี่ยส่องแล้วก็รู้สึกว่าได้เวลาไปฉีดโบท็อกซ์แล้วค่ะแฟนอินโดเอานะเราก็สวยตามวัยของเราเออนะฮะข้อความต่อไปข้อความนี้บอกว่าเป็นโสดมายาวนานแล้วค่ะพี่เป้คะรักตัวเองมาเนี่ย17 ปีแล้วค่ะเพลงนี้เหมาะมาก

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านงาน Intermat และ Subcon Thailand จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ Bytech บางนาโดย Informa Market Mr. DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cute Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มีข้อความหนึ่งส่งมาโอ้โหผมอ่านแล้วผมดีใจแบบรู้สึกดีมากๆนะฮะเขาบอกว่าชอบธีมเพลงวันนี้จังเลยครับพี่เป้มันเหมือนทำให้เราเนี่ยหันมามองตัวเองบ้างหันกลับมาถามว่าเราเนี่ยรู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างขอบคุณมากๆเลยนะครับโอ้โหดีใจนะครับนะฮะบางทีเราก็ต้องแบบว่าอย่าว่าเนาะเรามองไปข้างหน้าอย่างเดียวนะฮะเราลองกลับมานะฮะทบทวนตัวเราเองบ้างอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับอย่างข้อความนี้เขาบอกว่าเวลามีปัญหาวุ่นวายกับโลกภายนอกนะคนภายนอกเยอะแยะมากมายนะฮะชอบกลับมาฟังเพลงความงามที่ซ่อนอยู่ของยารินดาครับพี่เป้พอได้กลับมามองความเป็นตัวเรานะฮะตัวเล็กๆนะฮะแล้วก็ความเป็นไปที่อยู่รอบตัวเราก็เผลอยิ้มให้กับมันบ้างนะฮะมันรู้สึกได้กลับมาเป็นตัวเองดีค่ะเนี่ยนะเขาบอกอย่างนี้นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายดีมากครับเป็นเพลงนึงที่ผมชอบมากเหมือนกันนะครับความงามที่ซ่อนอยู่ของยารินดาวันไหนที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าท้ออะไรเงี้ยนะครับเพลงนี้พอได้ฟังแล้วมันเหมือนเราได้คุยกับตัวเราเองสิ่งเล็กๆก็ทำให้เรามีความสุขได้ไม่จำเป็นต้องสิ่งยิ่งใหญ่หรือแบบว่าโอ้อลังการมองซ้ายมองขวาบางทีความสุขอยู่รอบตัวเราจริงๆนะครับ

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: พักส่องกระจกแป๊บหนึ่งนะฮะเรามากันที่ Debut Track เนาะเป็นเพลงใหม่นะครับที่จะแนะนำให้ฟังเพลงนี้จากโดมจรวัฒน์แหมถ้าเป็นโดมร้องนี่ผมว่าเพราะมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วยังเป็นเพลงในซีรีส์ด้วยคุณผู้ฟังสกุณาซ่อนรักนะฮะทางช่องวันครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าจะเป็นรักแท้

โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

มาปิดท้ายนะครับอีกหนึ่งเพลงเนาะนะฮะในธีมของการชวนคุณให้ส่องกระจกดูตัวเราเองเนี่ยนะครับข้อความนี้บอกว่าเป็นเลือกเพลงคะแนนชีวิตค่ะเพราะว่าทุกๆช่วงอายุที่เราผ่านพ้นไปในทุกปีนั่นคือคะแนนชีวิตของเราค่ะพี่เป้ใช่ดีนะดีถือว่าเราได้คะแนนเพิ่มในทุกๆปีก็แล้วกันนะครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็นพอยต์เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today One Bangkok
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: แลคโตซองาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคโตซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
5: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
4: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
8: ์อร่อยเกินต้าน

0: นี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี

0: พฤษภาคมนี้ส่งคลับทอล์กมาเติมไฟรับอินสปายจากไอคอนิกทุกวงการ
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: ClubInspire Day
0: ปอนกฤษดา CEO Beyond Cloud กับภารกิจปั้นเพชรเม็ดงามดังพันก่อนชีวิตง่ายขึ้นเพราะเลิกเป็นคนที่โลกต้องการชมพู่ทันสิตาตลกสาวสวยอันดับหนึ่งที่ไม่เคยหยุดพัฒนาและ Best Version ของเจนนี่ปานันจากการรักตัวเองพื้นที่ปลอดภัยท็อกทุกแรงบันดาลใจไปกับผมดีเจอั๋นภูนาคคุณผลิตทุกวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Greenwave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Greenwave 1065และ YouTube Airtime
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: ลุยสุธินาถ
4: เอาสิ
3: แล้วจะหอนหายใจเหรอ
4: เพื่อเป็นการยกระดับระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยนะคะกระทรวงคมนาคมแล้วก็ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB เขาเดินหน้าโครงการ ADB Sustainable Transport Bus Electrification นะคะซึ่ง ADB เนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ความยั่งยืนของประเทศไทยโดยมีการจับมือกันนะกับทางสนขหรือว่าสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรศึกษาโครงการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยตั้งแต่กันยายนปี67เป็นต้นมานะคะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้รถโดยสารสาธารณะไฟฟ้าของขสมกแล้วก็บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขสด้วยรวมถึงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะอย่างยั่งยืนและสนับสนุนประเทศไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งนะคะคือเขาจะมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานก็คือระหว่างปี68ถึงปี70แล้วก็นอกจากนี้นะคะทาง ADB เนี่ยยังได้เสนอแนวทางความร่วมมือในอนาคตนะด้านการพัฒนาท่าเรือที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือเน้นลดการปล่อยคาร์บอนในภาคการเดินเรือนะคะรวมไปถึงมาตรการลดความเสี่ยงจากภาวะเครียดจากความร้อนด้วย
3: ทั้งรถทั้งเรือแล้วก็เครียดจากความร้อนทำยังไงดี
4: ด้วยเครียดจากความร้อน
3: เราจะทำให้โลกเราเย็นได้ยังไงอ่ะ
4: มันหลายข้อเหมือนกันนะ
3: คือบางทีอ่ะเราขึ้นรถไฟฟ้าใช่ป่ะแล้วเราจะต้องลงมาต่อนู่นนี่นั่น
4: อ
3: ่ะช่วงระหว่างเดิน
4: อ
3: ่ะโอ้โหถ้าเจออากาศร้อนเข้าไปนี่แบบงี้เลยนะ
4: เป็นลม
3: นั่นน่ะสิ
4: เป็นลม
3: อากาศร้อนช่วงเมษาที่ผ่านมาเป็นไงล่ะ
4: เป็นลม
3: ร้อนทำยังไงเนี่ย
4: เราถ่ายฟีดเปิดหน้าแบบอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวกับโซเชียลก็คือหน้าข่าวด้วยอย่างเงี้ยนะ
3: ฮะ
4: ฮิสโตรก
3: นั่นไงมันร้อนมาก
4: เตือนฮิสโตรกเตือนเยอะมากนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันที่สำคัญนะคะคือมันมีหลายๆเมืองอะนะคะในหลายประเทศทั่วโลกที่ตอนนี้เนี่ยระบบขนส่งสาธารณะที่คนก็ใช้บริการกันเพียบเนาะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเอ้ยระบบขนส่งสาธารณะต้องมีประสิทธิภาพสิหรือว่าเธอมันต้องทันสมัยแล้วเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3: อันนี้สำคัญมากๆนะวันนี้นะฮะ
4: ใช่ค่ะไปท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับทางกสทชค่ะเห็นชอบร่างประกาศอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมหรือ IC เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะก่อนที่จะประกาศใช้แทนหลักเกณฑ์เดิมที่กำลังจะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคม2569นะคะซึ่งในการประชุมได้เห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวนะคะพร้อมกรอบแล้วก็แนวทางการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามกฎหมายร่างประกาศฉบับใหม่นะคะกำหนดอัตราค่า IC โดยใช้หลักการคำนวณต้นทุนแบบ PLRIC ภายใต้แนวคิดผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้อัตราค่าบริการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับได้กำหนดแนวทางปรับลดอัตราค่า IC แบบขั้นบันไดกลายพาสต่อเนื่องเป็นระยะเวลา4ปีนะคะระหว่างปี2570ถึง2573เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะโดยการปรับอัตราค่า IC จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการนะเนื่องจากว่าปัจจุบันน่ะพฤติกรรมการใช้งานส่วนใหญ่ก็ เปลี่ยนผ่านไปสู่บริการด้านข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต data กันมากขึ้นนะคะอีกทั้งยังช่วยลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ส่งเสริมการแข่งขันแล้วก็เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในระยะยาวด้วยนะคะฝากไว้ด้วยกับกสทช.ค่ะ
1: Green Update
2: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

พลงอีกหนึ่งเพลงที่น่าสนใจนะครับดังพันกรกับโดมกรลำเนาะเพลงรักของเรานะครับแล้วก่อนนั้นยินดีนะครับงานจากโปเตโต้10:17 ครับอยู่กับพี่เป้ที่นี่กรีนเวฟนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าเรามี100สิ่งที่ทำแล้วชีวิตดีขึ้นเมื่อวานเนี่ยบอกไปแล้ว10สิ่งวันนี้มาต่ออีก10สิ่งนะฮะ10สิ่งที่ว่านี้อู้น่าจะทำกันได้อยู่นะครับ1ลดน้ำหวานได้ไหมพวกเราได้มันต้องได้ลดนะใช้คำว่าลดไม่ใช่ว่างดนะลดลงมาบ้างลดน้ำหวานลดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ2ก็คือกินผลไม้สดแทนขนมทำได้ไหมอันนี้ทำได้อยู่แล้ว3เคี้ยวอาหารให้ช้าลงอุ๊ยตายอันนี้พี่เป้ยากละด้วยวิถีอาชีพเนาะรีบกินรีบทำงานรีบไปทุกอย่างรีบไปหมดอีเรื่องกินเนี่ยอาจจะพยายามนะฮะต้องบอกกับตัวเองเวลากินอาหารต้องช้าลงนะฮะเคี้ยวให้ช้าลง4จัดโต๊ะทำงานให้สะอาดที่บ้านเป็นอยู่แล้วนะฮะและเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเนาะอย่าทำให้รกนะฮะคุณผู้ฟัง5เปลี่ยนผ้าปูที่นอนทุกสัปดาห์อุ๊ยบางทีก็ไม่ทุกสัปดาห์เนาะบางทีก็ลืมเนาะพยายามทำไม่ได้6เดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์โอ้ยอันนี้พี่เป้ทำบ่อยนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าเดินจากชั้น1ขึ้นมาชั้น38นะเดินจากลานจอดรถแล้วก็ขึ้นลิฟต์อีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เดินวันนึงก็ประมาณ 3-4 ชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทำอยู่7โดนแดดตอนเช้ารับวิตามินอันนี้ได้เพราะว่าต้องเดินไปดูสวนดูแลสวนบ้านเป้เราก็ต้องรับแดดตอนเช้านะพอทันอยู่8พักสายตาจากพักสายตาจากจอทุก20นาทีอันนี้อาจจะยากกับพี่เป้หน่อยนะเพราะว่าเราทำงานด้วยหน้าจอเนาะ3ชั่วโมงนี้คือแบบไม่ได้พักเลยนะแล้วจอมีอยู่1 2 3 4 5จออ่ะตรงเนี้ยโอ้ยแล้วจอมือถือตัวเองอยู่6ดูสิ9แต่ต้องพยายามนะคุณผู้ฟังพักสายตาบ้าง9ล้างมือบ่อยๆโอ้นี่ผมเชื่อว่าทุกคนเป็นอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาเนาะเราติดเป็นนิสัยไปแล้วอ่ะทำอะไรเสร็จปุ๊บล้างมือเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บล้างมือนะฮะ10ใช้ไหมขัดฟันใช้ไหมเพื่อฟันที่แข็งแรงสุขภาพฟันที่ดีต้องมีบ้างได้เพิ่มเติมไปอีก10ข้อแล้วนะฮะตอนนี้รวมเป็น20ข้อแล้วนะคุณผู้ฟังคือคุณฟังบอกว่าโต๊ะทำงานนะพี่เป้จัดไปไม่กี่วันมันก็รกเหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะงั้นก็จัดให้ทุกวันไปเลยเอาให้หนัก

ข้อความนี้บอกว่าเมื่อวานทำได้4ข้อค่ะวันนี้ถ้าวันได้วันนี้ทำได้อีก5ข้อถ้าพี่เป้พูดครบ100ข้อจะทำได้ถึง50ข้อไหมเนาะเอาหน้าก็ต้องขยับใช่ไหมฮะข้อไหนที่ทำไม่ได้ก็ต้องลองพยายามเนาะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่ว่าเชคสเปรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: คำว่าในไลฟ์นะครับล่าสุดครับอ๋อปองแล้วก็น้องแก้มเนาะพี่เป๊กพยายามไล่เปิดเพลงนะครับให้ได้ฟังกันให้ได้มากที่สุดนะครับไปกันต่อที่อ๋อปองนะครับเพลงนี้ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจ

0: Wash Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: ได้เวลาทายเพลงกับพี่เป้นะครับวันนี้เลือกเพลงที่ไม่ได้ยากมากนะครับมาให้ได้ทายกันนะครับเพราะว่าซาวด์ดนตรีเนี่ยเขาเป็นเอกลักษณ์มากนะครับอ่ะลองตั้งใจฟังดูนะครับนี่คือเพลงอะไรนะครับ1 2 3ให้ฟังแค่นี้เพราะว่าซาวด์เขามันเป็นเอกลักษณ์จริงนะฮะฟังครั้งที่สองนะครับอึ๊บเพลงอะไรเพลงอะไรประมวลสิประมวลสิอีกทีนะ1 2 3ส่งคำตอบสิส่งคำตอบได้ไหมวันนี้ต้องได้นะไม่ยากเกินไป
0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
5: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
6: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
5: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ที่ไหนนะคะขออีกที
5: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
8: โกโฮเซลสวัสดีครับ
9: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขาย

0: อบการ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาและตาพี่จะบอกอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
1: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
5: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
6: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.79%ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เบาๆ
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEAแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
9: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโหยแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
10: โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้และ

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com Smiley Request โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
1: แม่ถ้าจะทายถูกกันขนาดนี้เนี่ยไม่เฉลยก็ได้นะก็ถ้าจะทายถูกกันแบบว่ายกแผงขนาดนี้แต่บังเอิญต้องเฉลยแล้วล่ะเพราะมันมีคนตอบว่าคุกกี้เสี่ยงทายมันใช่ไหมอ่ะมันไม่ใช่ไหมคุกกี้เสี่ยงทายเมื่อกี้คือปล่อยไปแค่นี้ใช่ปะเนี่ยเขาบอกคุกกี้เสี่ยงทายไม่ใช่นะอ่ะฟังเฉลยเพราะทุกคนเขาตอบถูกกันหมดเลยเนี่ยเกือบแลนสไลด์แล้วล่ะเกือบแล้วเจอคุกกี้เสียงทายก็ไปก่อนนี่คืองานจัดสครับครับชื่อเพลงสั้นๆว่าไกล

0: ปรบมือกับทุกคนนะฮะตอบถูกกัน
1: เกือบแลนสไลด์
0: แหมขอบคุณมากครับที่ร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับ Smart Social Bank for All Lives นะครับจากธนาคารออมสินด้วยแล้วก็ Sicarin Surgery Happy Place ครับเรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sicarin Smiley
2: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin
0: วันนี้วันพฤหัสเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่แคนนะครับส่วนพี่เป้พรุ่งนี้เจอกันใหม่ 8:00 น.พรุ่งนี้ไม่สายที่จะมาเจอกันต้องออกบ้านกี่โมงเนี่ยตายแล้วโหดจังเลยเนาะสู้ๆครับ

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62
3: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร02-740-7400
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ฮัลโหลฮัลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80% wow. พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝากแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย 21-24 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
3: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอดช่วยหยุดคุณในคลับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook คลับ Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน

0: คะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8ไม่ขายไปตามที่บริษัทกำหนดที่ควรจะจัดองค์กรประกันภัย
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโล

0: เวทีแห่งการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมกว่า 2,000 แบรนด์จาก250บริษัทผู้นำนวัตกรรมการผลิตชั้นนำอัปเดตกลยุทธ์การผลิตมากกว่า50สัมมนาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพร้อมโอกาสเชื่อมต่อระบบนิเวศอุตสาหกรรมโดยตรงจัดร่วมกับอีกสี่งานอุตสาหกรรม 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนา Intermac 2026จัดโดย Informa Markets
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharma Surgical ประเทศไทยจำกัดโทร

เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้จึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: ติดตามได้กันต่อนะคะปฏิบัติการสงครามในตะวันออกกลางนะคะมีรายงานว่าสหรัฐใช้งบในการทำสงครามกับอิหร่านไปแล้วประมาณ 29,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยรักษาการรองปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐจูเจเฮิร์ชซึ่งทำหน้าที่คุมงบประมาณของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะคะได้เปิดข้อมูลต่อคณะกรรมการจัดสรรงบของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวานนี้ก็บอกว่างบประมาณก้อนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมและการทดแทนอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั่วไปเพื่อให้กำลังพลยังคงประจำการในพื้นที่ปฏิบัติการค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวนี้นะคะสูงกว่าตัวเลขประมาณการ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เฮิร์ชได้แจ้งต่อสภาคองเกรสของสหรัฐเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างก็ตามเป็นงบที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมฐานทัพสหรัฐหลายแห่งในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเจอกันเหมือนเดิมค่ะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: หนึ่งเพลงที่เราคุ้นหูกันดีนะครับความออนแอร์ครับ
1: Queen Wave 106.5 FM
0: คุณผู้ฟังครับวันนี้11โมงนิดนี้นะฮะอยู่กับ DJ Can ที่นี่ Green Wave นะฮะส่งไป3เพลงนะครับ Shooting Star ครับ Tiger ฮะลอยนะฮะจาก Boy Boss นะครับคราวนี้เปลี่ยนฟิลกันหน่อยนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาครับเป็นเพลงที่ไม่ได้เปิดนานมากแล้วก็ไม่ได้ฟังนานมากละอัพจังหวะกันนิดหนึ่งบังออนเอาแต่นอนมีใครนอนอยู่ไหมฮะเนี่ย

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: ไม่พร้อมแล้วมาทำไม
1: มาทำไมไม่พร้อมแล้วมาทำไม
2: Chilling Track พาคุณผู้ฟังกรอความทรงจำไปหลายเพลงนะครับมากลับมาปัจจุบันกันบ้างใครที่กำลังแอบรักนะฮะลองสำรวจตัวเองว่าทุกวันนี้เราแอบรักได้สมบูรณ์แบบขนาดไหน

งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็นพอยต์เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วัน Bangkok
3: กินข้าวบ้างนะลูกอย่าทำแต่งาน
4: กินข้าวบ้างนะพ่ออย่าทำแต่งาน
3: นอนดึกอีกแล้วพ่อเป็นห่วงนะ
4: นอนดึกอีกแล้วผมเป็นห่วงนะ
3: ดูแลตัวเองบ้างนะลูกจะได้ไม่ป่วย
4: พ่อก็ดูแลตัวเองบ้างนะพ่อจะได้ไม่ป่วยผมอยากอยู่กับพ่อไปนาน
2: ๆคนที่คุณห่วงเขาก็ห่วงคุณอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่ออยู่กับคนที่รักคุณไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

0: ้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย์
7: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
8: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
7: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
8: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
7: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
9: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
7: มัมช้อยมัมเลือก
8: เมียวเลิฟ
10: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
11: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
12: วิธี Save Energy แบบ
13: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
14: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
15: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
16: เป็นสายบุฟเฟ่ไหมคะ
17: ไม่ค่อย
16: ไม่ค่อยหรอ
17: ใช่รู้สึกกินบุฟเฟ่ไม่คุ้ม
16: ไม่คุ้มแต่ว่าก็กินได้ใช่ไหม
17: กินได้
16: ทำไมกินหมดเนาะทุกครั้งที่ไปกินอะนะคะ
17: กินหมด
16: บางคนกินไม่หมดกินเหลือกินทิ้งกินขว้างนะคะตามร้านอาหารแนวบุฟเฟ่เดี๋ยวนี้เขาก็จะประกาศติดป้ายไปเลยนะว่าทางร้านขออนุญาตปรับตังค์นะจ๊ะถ้าคุณทานไม่หมดนะจ๊ะนะคะอ่ะที่สเปนมีรายงานค่ะคุณผู้ฟังมีร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะร้านซูชิโตโร่ในเมืองเคียวเบสจังหวัดซิบิยาเขาประกาศเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเขาก็จะปรับเงินนี่แหละ
17: เขาเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหม
16: ถ้าลูกค้ากินอาหารในร้านแล้วอาเจียนออกมา
17: คือยัดจนอ้วกอย่างนี้เหรอ
16: ใช่
17: เอ้ยไม่เคยเห็นกฎนี้อ่ะ
16: ไม่เคยเห็นเหมือนกัน
17: เคยเห็นแต่ถ้าเกิดแบบปรับในทั่วไปเราเห็นทั่วทุกที่อ่ะเน
16: า
17: ะ
16: แต่ว่าจริงๆอ่ะอย่างบางทีเขาติดป้ายไว้ว่าถ้าแบบกินคุณลูกค้าทานไม่หมดขออนุญาตปรับตังค์ก็ไม่ค่อยเห็นนะเนาะนานๆถึงจะมีเรื่องหรืออะไรอย่างงี้ขึ้นมาที
17: คือส่วนใหญ่เวลาเขาติดไว้มันก็จะแบบเยอะจริงๆแบบเหลือเยอะแบบน่าเกลียดอ่ะถ้าเกิดเหลือประมาณนึงก็พอเข้าใจได้อะไรเงี้ยแต่นี่คือห้ามอ้วกอ่ะ
16: คือกินเข้าไปมากจนอิ่มมากจนแบบไม่ไหวแล้วอ้วกออกมาเง
17: ี้ยคือปกติกฎแบบนี้เคยเห็นแต่ร้านเหล้าที่อ้วกจะจ่ายตังค์นะ
16: เชิญอ้วกนอกร้านจ้ะ
17: อะไรเงี้ยอันนี้คือร้านแบบซูชิ
16: ร้านซูชินะคะคือเขาบอกว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ่อยครั้งมากนะคะจนทางร้านรู้สึกว่าเธอฉันไม่ไหวแล้วอ่ะเขาก็เลยพยายามที่จะหาวิธีแก้ปัญหาแหละนะคะคือทางร้านเขาชี้แจงนะคะคุณฟังเขาบอกว่ากรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อลูกค้าคนอื่นที่มาใช้บริการด้วยนะบรรยากาศเสียไหนจะเรื่องของสุขอนามัยความสะอาดภายในร้านอีกต่างๆนานานะคะเพราะฉะนั้นทางร้านก็เลยต้องใช้มาตรการนี้ก็คือปรับเงินนะคะ คือเหมือนกับเป็นการชดเชยความเสียหายแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ด้วยเนาะไหนจะค่ะทำความสะอาดนู่นนี่นั่นพนักงานงานงอกอีก จ
17: ริง
16: นะคะคือแต่เขาก็ไม่ได้ระบุแน่ชัดนะว่าถ้าเกิดว่าปรับอันเนี้ยในเคสแบบเนี้ยเนี่ยปรับตังค์เท่าไหร
17: ่
16: นะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูราคาบุฟเฟ่ของทางร้านเขาบอกว่าประมาณสักมันจะอยู่ระหว่าง 16.90 ยูโรถึง 23.90 ยูโร
17: นี่คือค่าปรับหรออ
16: ่าไม่ใช่ไม่ใช่ราคาบุฟเฟ
17: ่
16: ใช่แต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับวันและเวลาที่คุณเข้ามาใช้บริการด้วย
17: อาจจะไม่เท่ากันมันคือประมาณ600
16: ก็บอกว่าประมาณ700ประมาณนั้น
17: ประมาณนั้นเน
16: า
17: ะ
16: จนถึงประมาณ900
17: ครับ
16: ไม่เกินพันนะคะ
17: ม
16: ีใครที่เคยกินแบบคือความอิ่มของคนเรามันต้อง
17: ไม่เคยนะ
16: มันต้องขนาดไหนเลยอ่ะ
17: ไม่เคยกินจนอ้วกอ่ะ
16: คุณฟังกินอิ่มจนแบบอาเจียนออกมาไหมอ่ะคือแบบเอาแบบอิ่มมากๆจนแบบไม่ไหวแล้วแบบออกมาเงี้ย
17: มันแต่ว่ามันเป็นอีกทางนึงอันนั้นเป็นอันนั้นเป็น
16: อันนั้นหลายคนก็น่าจะเป็นแหละเอาอิ่มประมาณนึงแล้วกันเนาะ
17: ใช่ใช่
16: ถึงขั้นกินแล้วแบบโอ้โหอิ่มจนอ้วกมาเลยนะมันไม่ไหวจริงๆนะคะอ่ะรอบหน้าค่ะเดี๋ยวเจอการติดตามได้กันต่อต้นชั่วโมงนะ
17: ครับผม
15: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
17: อยู่กันต่อชั่วโมงที่2นะครับเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆมีหนึ่งข้อความส่งมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วละบอกว่า DJ Can ขอเพลงทีละน้อยได้ไหมคะเพราะว่าแอบรักคุณหมออยู่คนนึงมาครบ1ปีแล้วแอบรักแบบคอยมองคอยสนับสนุนทางโซเชียลในทุกๆวันอารมณ์เหมือนชอบศิลปินคนโปรดเฮ้ยอยากรู้เลยคุณหมอคนไหนอ่ะได้เลยฮะส่งเพลงนี้ให้นะครับจากเฮิร์สนะครับทีละน้อย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้คิดงานไม่หยุดเลยครับนอนก็ไม่ค่อยจะหลับคือมันยังทำงานได้อยู่นะแบบนี้เรียกว่าเครียดไหมครับ
1: นี่ไม่ใช่แค่เครียดธรรมดานะคะแต่คือความเครียดสะสมค่ะถึงจะยังทำงานได้ปกติแต่นี่คือสัญญาณเตือนแล้วค่ะพี่อั๋น
2: แต่พี่ว่าพี่ก็ยังแฮปปี้ดีอยู่นะมันแค่คิดเยอะไปหน่อยหรือเปล่า
1: แต่ความเครียดไม่ได้อยู่แค่ในความคิดนะคะพี่อั๋นแต่มันซ่อนอยู่ในร่างกายเรายิ่งปล่อยไว้นานฮอร์โมนความเครียดจะสูงค้างแล้วก็ไปกดให้ภูมิคุ้มกันของเราต่ำลงแถมยังเสี่ยงภาวะเบิร์นเอาท์ซินโดรมหรือว่าหมดไฟเลยก็ได้ค่ะพี่อั๋นลองใช้กด555คือการพักสายตา5นาทีหายใจลึกๆ5ครั้งหรือขยับตัว5ท่าสั้นๆระหว่างวันค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลา

ผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์วิตามิน B 1 6 12
3: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ็เหลือแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุ้มามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: เอดามโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Persesไลเคนจัสเปอร์เฟลิสเด็กซ์โลเวอร์ทริปเปิลวีและเฟวิกแล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อครีมเ
3: วฟซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคาริน Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

คุณผู้ฟังครับคลาสสิกครับวันนี้ทิ้งท้าย2เพลงนะครับอย่าใกล้กันเลยฮะมาริวันเจมิน่าแล้วก็พระมีเธอพี่ตู่ภพธรกับมาเรียมนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้11 โมงเหมือนเดิมนะครับไปละบ๊ายบาย

0: ็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโก
1: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
2: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
3: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
2: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: ที่ไหนนะคะขออีกที
2: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: Made Life Made
1: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของ

0: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
1: ่งูสวัดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

โหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80% พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝากแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย 21-24 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC

0: Inspiration จากดังพันกร
1: ไม่เคยมีแผน B เชื่อว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วมันคือสิ่งที่ร่างกายและจิตสำนึกเราข้างในมันคงตกผลึกไปแล้วอะเราอยากเป็นนักร้องเพราะเราก็มีความใฝ่รู้ตั้งแต่เด็กจนโต Inspiration เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าความเป็นตัวเองนั้นเชื่อว่าการที่เราแบบเกิดมาท้องพ่อท้องแม่เราจากท้องพ่อท้องแม่เราเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเราจะเหมือนคนอื่นเขาอยู่ที่ว่าเราจะนำมันไปใช้ยังไงให้มันถูกต้องแล้วก็ให้มันแบบตามความฝันของเราอย่างที่เราต้องการ
2: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงทิพยะถ้าเธอคิดถึงทิพยะทิพเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0%
3: กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาล

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลั
3: ดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
5: เข้าตังเข้าตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
6: ก็มัมช้อยส์หอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
5: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
6: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
5: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
7: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
5: มัมช้อยส์มัมเลือก
6: เมียวเลิฟ
8: 1วัน1000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok
10: เร่งรีบตองนี
11: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิและอื่นๆ
11: รวมกันเป็น
10: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
11: แก้ลมบำรุงหัวใจ
10: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
11: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
10: อมแล้วชื่นใจ
12: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Liveคัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
13: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพยางดันหลอบบูเลสปอนทีจี
1: มีผู้คนเยอะมากนะคะที่ไม่รู้แล้วก็โดนหลอกแต่ก็มีคนอีกไม่น้อยนะคะที่รู้ว่าปลอมแต่ฉันจะช็อปอันตรายมากเหมือนกันเนาะ
2: ครับ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าใดๆก็ตามที่มันเกี่ยวกับเรื่องแบบสุขภาพเรื่องของความปลอดภัยเรื่องอะไรแบบเนี้ย
2: ครับ
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาออกมาเตือนนักช็อปออนไลน์ทั้งหลายนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มเครื่องสำอางอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆก็ตามก็ของปลอมมันก็ไปแฝงตัวอยู่แทบทั้งนั้นเลย
2: ครับ
1: คือสินค้าเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีการปลอมบรรจุภัณฑ์ฉลากภาษาไทยที่แสดงเครื่องหมายรับรองต่างๆนะเช่นเลขทะเบียน อย. มีนะเลขมาตรฐานมอก. ก็มีด้วยแต่ว่าเหมือนมากลักษณะใกล้เคียงกับของแท้เลยแล้วก็เอาราคามาจูงใจนักช็อปนะคะซึ่งมันเป็นราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดมากนะคะซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็มีส่วนประกอบสารเคมีต้องห้ามหรือมันเกินมาตรฐานที่มันมาเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะช็อปก็ตรวจสอบกันหน่อยเนาะไม่ว่าจะเป็นฉลากการรับรองจากหน่วยงานต่างๆตรวจสอบข้อมูลสินค้าชื่อสินค้าวันผลิตวันหมดอายุผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้ขายประเทศแหล่งกำเนิดแหล่งผลิตสินค้าตลอดจนตรวจสอบประวัติร้านเลยว่าเปิดมานานแล้วหรือยังตรวจสอบส่วนประกอบของสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานมีตำหนิมีนโยบายคืนสินค้าคืนเงินชัดเจนไหมนะคะราคาดูแล้วสมเหตุสมผล คือดูแล้วมันมันไม่ถูกจนเกินไปอ่ะถ้าเทียบกับราคาปกติที่เขาขายอยู่ในท้องตลาดการออกใบเสร็จนะคะหรือว่าหลักฐานการสั่งซื้ออย่างเงี้ยตรวจสอบข้อมูลการรีวิวสินค้าหลายคนนะเวลาจะซื้อของก็ดูรีวิวสินค้าก่อนนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันก็จะมีจุดที่ควรจะระวังเป็นพิเศษนะคะเช่นการโฆษณาหรือว่าอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือแม้แต่การจัดแฟลชเซลอะไรเงี้ยหลอกโดยการลดราคาสินค้าพิเศษอย่างหนักเลยแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่มันจำกัดมากนะคะหรือแม้แต่อุ๊ยทำไมเร่งให้โอนเงินจังเลยอ่ะปิดบังข้อมูลร้านค้าผู้จำหน่ายมียอดรีวิวนะแต่ว่าไม่สามารถตรวจสอบได้ก็อีอาไว้ก่อนละกันสันนิษฐานไว้หน่อยว่าเธอร้านนี้ขายของปลอมหรือเปล่า
2: ครับ
1: หรือว่าอุ๊ยเธอฉันมิจี้เล่นฉันแล้วหลอกให้โอนเงินหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังหน่อยละกันเนาะ
2: เยอะจริง
1: ๆมาก
2: ล่าสุดผมเกือบโดนหลอก
1: เกือบเหรอ
2: เกือบเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อไง
1: ดีที่เกือบ
2: ดีที่เกือบ
1: อะไรมายั้งไว้ก่อนว่าทำให้ยังไม่ลงไปซื้อ
2: เวลาเวลาคือผมต้องการใช้ด่วนแล้วร้านเนี้ยดันไม่มีส่งด่วนผมก็เลยไม่ซื้อ
1: เกือบไป
2: เพราะว่าถ้าเกิด
1: เป็นโชคดี
2: ถ้าเกิดมีส่งด่วนคือส่งสมมติเราจะสั่งคืนนี้ใช่ไหมมีส่งพรุ่งนี
1: ้
2: เรียบร้อย
1: เรียบร้อยเลย
2: จริง
1: ๆ
2: พอไม่มีปุ๊บอะไม่ได
1: ้
2: วันรุ่งขึ้นผมเลยโทรหาร้านรู้จักกันนั่นแหละแล้วบอกพี่เนี่ยเมื่อคืนผมก็กดอันเนี้ยก็เลยส่งไปให้ก็ดูบอกพี่อันเนี้ยราคาเนี้ยได้ไห
1: ม
2: ปลอมน้อง
1: ไม่โทรหาพี่เขาตั้งแต่แรกอะ
2: พี่เที่ยงคืนเนี่ยเขาหลับแล้วสิ
1: อ๋อเป็นช่วงดึกละนะคะ
2: เกือบแล้ว
1: แต่ทุกคนอาจจะไม่โชคดีอย่าง
2: น
1: ี้นะ
2: แต่ราคาต่างกันเยอะมากคุณผู้ฟังหลายพัน
1: นี่ไงโอ้หลายพันเลยเหรอ
2: ไม่คือตอนเนี้ยอย่างผมที่ผมจะซื้อคือเมมโมรี
1: ่
2: เมมการ์ดกล้องอ่ะซึ่งก่อนหน้าสงครามอ่ะราคาหนึ่งแล้วพอเกิดสงครามปุ๊บอ่ะอยู่ๆเขาดีราคาเด้งเลยแล้วตอนเนี้ยบางยี่ห้ออ่ะดีราคา2เท่าพี่สมมุติการ์ดเนี้ย 2,400 ใช่ป่ะเขาขาย 4,000 กว่าเลยตอนเนี้ยมันแพงเกินไงซึ่งบางทีอ่ะเราไปเจอราคาพันกว่าบาทเฮ้ยไม่แน
1: ่เรียบร้อย
2: ไม่แน่พันกว่าบาทเนี้ย1,200-1,400ไม่แน
1: ่ไม่แน
2: ่ไม่แน
1: ่ไม่น่าเนาะ
2: นั่นแหละ
1: นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนกันเนาะ
2: ครับผม
1: มาระวังกันหน่อยคนตกเป็นเหยื่อเยอะมาก
2: นะยังไงก็ระวังด้วยนะครับ
1: นะคะเราอะระวังด้วย
2: เกือบแล้วผมเนี่ย
1: นะเกือบไปนะ
2: เกือบแล้ว
1: ช่วงหน้านะเดี๋ยวกลับมามีกรีนอัปเดตค่ะ
2: จ้ะ
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอบบูเลสปอนทีจี
3: กับความรู้สึกดีๆ
2: สวัสดีนะครับสวัสดีวันพฤหัสด้วยนะครับพฤหัสสาหัสกับพี่ยูนะครับวันนี้เนี่ยเรามาในธีมเพลงอกหักเพลงไหนเนี่ยที่ทุกคนสามารถตะโกนร้องดังๆได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดเนื้อเลยวันนี้เรามาในธีมนี้นะแล้วจะบอกว่าเราจะร้องเพลงนะฮะกันถึง 4:00 นเลยนะครับวันนี้นะวันนี้แทนพี่อ้อย1ชั่วโมงนะครับคิดว่าวันนี้น่าจะไม่ติดค้างเพลงไหนกับคุณผู้ฟังนะน่าจะเปิดได้ครบแหละ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีเพลงหนึ่งที่ผมยังค้างคุณผู้ฟังชื่อคุณชลิตอยู่ใช่ไหมคุณชลิตคุณชลิตก็ขอเพลงนี้มาตั้งแต่พฤหัสที่แล้วนะครับไม่น่าไปรักเธอเลยจากชิลลิ่งซันเดย์นะครับ

0: หคุณผู้ฟังส่งเพลงมาเยอะมากๆเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้อ่านนะฮะยังไม่ได้อ่านทุกข้อความนะว่ามีเพลงอะไรบ้างนะครับตอนนี้ประมาณ50เพลงแล้ว โอ้50เพลงอะเนาะเร็วมากๆนะครับตีวันนี้ย้ำอีกทีนะครับพฤหัสสาหัสกับพี่ยูวันนี้นะครับเพลงไหนที่คิดว่าเนี่ยทุกคนต้องตะโกนร้องออกมาได้โดยที่ไม่ต้องเปิดเนื้อเลยนะครับเพลงเศร้าเพลงอกหักเพลงไหนส่งเข้ามานะจ๊ะ
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวแค่มาที่วัวเชคสเปรสและอาหารแมวคานิว่า
0: สำหรับใครที่ไม่ได้ไปคาวานายไลฟ์ครั้งล่าสุดนะครับแกสบี้กาล่านะครับไม่ต้องเสียใจคุณผู้ฟังครับตอนนี้เนี่ยเราลงวิดีโอตัวเต็มนะครับให้ชมย้อนหลังกันแล้วนะครับที่ YouTube A Time Online นะครับใครที่ยังไม่ได้ชมเข้าไปชมกันได้เลยแบบฟูลคอนเสิร์ตนะจ๊ะวันนี้ก็หยิบ1เพลงนะครับที่พี่ออฟเนี่ยได้ร้องเอาไว้ในคอนเสิร์ตนะครับกับเพลงรักแรกนะครับ

ีคุณผู้ฟังเริ่มถอดใจนะฮะเมื่อกี้ผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีข้อความส่งมาขอเพลงประมาณ50ได้แล้วมั้งเขาถอดใจเขาบอกว่าโอ้ได้แต่ฟังเฉยๆแล้วมั้งวันนี้จะบอกว่ายังมีหวังครับคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้ผมนั่งไล่ดูเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาทั้งหมดนะฮะเข้าเป้าไม่เยอะเข้าเป้าเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นทีมเพลงเศร้าเพลงอกหักใช่ไหมบางเพลงเนี่ยไม่เข้าทีมตัดออกแล้วนะหนึ่งนะอันที่สองเนี่ยต้องเป็นเพลงที่ทุกคนเนี่ยสามารถตะโกนร้องได้โดยที่ไม่ต้องเปิดเนื้อฉะนั้นต้องเป็นเพลงที่แมสมากๆอ่ะก็เป็นช้อยที่ถูกตัดออกไปหนึ่งตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่เพลงนะฮะส่วนเพลงนี้คุณเอิงเอยขอเข้ามานะฮะไม่ตลกจากพี่อ่ำอมรินทร์นะครับ

แล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาโอ้วันนี้บอกเลยนะครับตีมวันนี้นะร้องกันให้คอแหกไปเลยนะ

0: ย้ำอีกทีนะครับวันนี้มันพฤหัสนะฮะพฤหัสสาหัสกับพี่ยูนะครับเพลงเศร้าเพลงอกหักเพลงไหนเนี่ยที่คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะตะโกนร้องได้โดยที่ไม่ต้องเปิดเนื้อเลยนะครับส่งเข้ามานะจ๊ะ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
3: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
6: ่ร่วมคนกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจึ้งๆที่งาน Thailand Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีฟรีแกดเจ็ตเล็กๆพร้อมลุ้น1,000 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
7: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories วันแบงคอก
6: ชีวิตมันอ่อมมาบูธให้สุดที่งาน Outdoor Fest รวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจ okay. สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
8: Let's go

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไร

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อื้อลือนาคราชและปู่ผู้ชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
3: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มเลยไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสัก1ปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ้ยเจ็บสิสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM

0: งาน Intermac และ Subcon Thailand จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ Bytech บางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: Smiley Request
2: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
3: สิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
4: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินนะครับสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์มีคนส่งข้อความมาแซวว่าผมหัวเราะอะไรใช่ไหมเอาจริงๆนะผมนั่งอ่านข้อความคุณผู้ฟังอ่ะมันตลกจริงๆนะแต่บางข้อความก็ต้องยอมรับนะว่ามันอ่านออกอากาศแบบไม่น่าจะเหมาะสักเท่าไหร่ผมก็ขออนุญาตขำคนเดียวแล้วกันนะฮะข้อความนี้จะคุณธเนศนะฮะขอเพลงนี้เข้ามา

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: แล้วก็เพลงนี้นะครับคุณบิวนะฮะขอเพลงนี้เข้ามาเขาบอกว่าขอเพลงนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นออริจินอลได้ไหมคะกับเพลงเธอบอกให้ลืมนะฮะ

0: คือเวอร์ชั่นออริจินอลเลยนะครับจากพี่บุกผาธรรมบุตรนะฮะหลายคนก็จะชินกับเวอร์ชั่นพี่ไดโนฟินเนาะ
1: ใครจะลืม
0: เธอบอกให้ลืมนะครับส่วนเพลงนี้คุณตาตั้มขอเข้ามานะครับแอบเจ็บจาก XYZ นะจ๊ะ

0: เรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ซิงเกิลใหม่วันนี้นะครับเป็นซิงเกิลจาก Black Heart นะครับเขาบอกว่าในโลกที่การเชื่อมต่อเนี่ยเกิดขึ้นได้เพียงเสี้ยววินาทีเนี่ยแต่ทำไมการรอคอยเสียงจากใครบางคนเนี่ยกลับดูยาวนานกว่าที่เคยนี่คืออารมณ์ของเพลงล่าสุดจาก Black Heart นะครับชื่อเพลงว่าเมื่อไหร่จะมีวงเล็บมีใจให้กัน

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: พี่เอก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
1: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
2: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่ก็มีสารสกัดอย่าง L-theanine ที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: คุณ
1: ทิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
4: ป์เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สิบปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณ
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน 2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร02-740-7400
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอดช่วยหยุดคุณในคลับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook คลับ Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
7: เอาไปแถวๆรอบๆนอกแบบทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยเห็นควายปะ
8: คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังได้ยินเหมือนผมปะ
7: อะไรอ่ะ
8: เมื่อกี้เขาจะโงกหน้ามาหาผมเลยนะตรงคำว่าควายเนี่ยจริงเขาจะงงหน้ามาหาผมด้วยนะ
7: ไม่ได้จะงงหน้าเลย
8: ไม่ผมไม่ได้มองหน้าพี่นะแต่ผมว่าเห็นเสียงอ่ะมันวิ่งมาแบบ
7: เห็นหรือได้ยินเอาดี
8: ๆได้ยินด้วยเห็นด้วย
7: อ๋อเหรอ
8: เออ
7: เห็นเสียงเห็นยังไงอ่ะ
8: พี่จะงงมาอย่างเงี้ยผมเห็นอยู่นะถึงไม่ได้มองเห็นอยู่นะ
7: มันต้องมองสิก็คุยกันอยู่สองคนแล้ว
8: พ
7: ี่
8: เห
7: ็
8: นผม
7: เป็นด้วย
8: เห็นผมดำๆอย่างงี้ผมก็ไม่ใช่ควายนะพี
7: ่ไม่ใช่ควาย
8: มันอาจจะเหมือนนะมันดำหมดเลยเนี่ยตอนเนี้ยผมอะเหลืออย่างเดียว
7: อะไร
8: ขาวกระหัง
7: อะลองจับดูอะไรนูนๆขึ้นมา
8: เอออ
7: ะร่วมกันอนุรักษ์ควายไทยคุณผู้ฟังกับวันอนุรักษ์ควายไทยตรงวันที่14พฤษภาคมของทุกปีนะคะจากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชวันอนุรักษ์ควายไทยก่อตั้งขึ้นจากมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7มีนาคมปี2560เนื่องมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14พฤษภาคมปี2523ที่ทรงมีพระราชดำรัสถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโคกระบือเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ส่งปลุกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักรู้แล้วก็เห็นคุณค่าของวัวและควายไทยนะคะที่เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาอยู่คู่สังคมแล้วก็วิถีเกษตรกรรมของคนไทยคือนอกจากควายไทยหรือว่าควายบ้านแล้วเนี่ยนะคะยังมีควายป่าด้วยนะเออนะคะซึ่งอยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่ง คือถูกขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ป่าต้องห้ามบัญชี3ของอนุสัญญาไซเตสแล้วก็เป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวน21ชนิดของไทยตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562 นะคะซึ่งก็บอกว่าปัจจุบันนี้ควายป่าในประเทศไทยนะคะพบเพียงแห่งเดียวก็คือที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีนะคะ
8: ครับโอ้ที่วนมาเร็วเหมือนกันเนาะเรื่อง
7: ปั๊บเดียวเองเนาะ
8: เนี่ยเรื่องเนี้ยเหมือนเพิ่งผ่านไปไม่นานโอ้ปีนึงแล้วเนาะ
7: ปีนึงแล้ว
8: โอ้เร็วมากมากเลยจำได้ทุกปีพี่แกมีควายมาหาผมเนี่ย
7: ตกลงเห็นควายไหม
8: ตอนนี้ไม่เห็น
7: ไม่เห็น
8: แต่ผมไม่รู้ว่าพี่เห็นหรือเปล่า
7: เห็นอยู่นะ
8: นี่ไงเป็นไหมล่ะผมว่าไม่เห็นนะ
7: อันนี้ตีควายหรือตีคน
8: ตีคนดิ
7: อ๋อตีคน
8: เพราะคนเห็นควายไง
7: โอ้โห
8: เจอควายตีกลับเนี่ย
7: ใจเย็นๆอ่ะอยู่กับคนต่อจ้าช่วงงานยังเจอกันนะ
8: จ้า
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงที่ดีกับความ
9: รู้สึกดีดี DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
8: ลุยกันต่อนะครับพฤหัสสาหัสกับพียูนะครับวันนี้เรามาในธีมเพลงเศร้าเพลงอกหักเพลงไหนเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยตะโกนร้องได้โดยที่ไม่ต้องเปิดเนื้อเพลงเลยนะครับก็ให้ส่งกันเข้ามานะครับก็มีบางเพลงก็ไม่เข้าธีมบ้างนะฮะมีบางเพลงก็ไม่ค่อยแมสบ้างนะครับพยายามคุณผู้ฟังพยายามเลือกเพลงที่มันแบบทุกคนแบบไม่ต้องเปิดเนื้อแล้วก็ร้องได้นะข้อความนี้เขาบอกว่ามีแมสยุคมิลเลนเนียมบ้างไหมครับท่านพี่เอ้ยยุค 2000 เหรอเพลงนี้พอได้ไหมแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะฮะ80-90มาเต็มนะชั่วโมงหน้าบ่าย 3 โมงนะฮะอยู่แทนพี่อ้อย 1 ชั่วโมงนะจ๊ะชั่วโมงนี้ยุค 2000 นะฮะ

ั่วโมงนี้เราไปในฟิลอกหักแบบยุค 2000 นะฮะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับบ่าย 3:00 น. ถึงบ่าย 4:00 น. นะฮะเราจะไปอกหักยุค 80-90 นะครับ

มีคุณผู้ฟังบอกว่าโอ้โหทางนี้ร้องจนคอแหกแล้วครับเสียงแหบแล้วครับนะโอ้โหคุณผู้ฟังนี่เราเดินทางมายังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะพูดจริงๆนะเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งทางเลยคุณผู้ฟัง

0: มีคนถามว่าจริงเหรอคะยังเดินทางไม่ถึงครึ่งทางอีกเหรอคะนี่บ่าย 2:50 แล้วนะคะใช่ครับเพราะว่าชั่วโมงหน้าอยู่ต่ออีกชั่วโมงครับ
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน โดยทอสเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

ลุยกันต่อนะครับพฤหัสสาหัสกับพียูนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับผมอยู่แทนพี่อ้อย1ชั่วโมงนะครับชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะถอยหลังกลับไปสู่ยุค80 90แล้วนะจ๊ะ

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป Airtime ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็นพอยต์เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วัน Bangkok
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีวันนี้สวยสะกดทุกสายตามาเลยนะจ๊ะแนน
6: แน่อยู่แล้วเพราะมีรองเท้าส้นสูงคู่ใหม
7: ่สวยไหมสวยไหม
5: แต่ความสวยนี้มีราคาที่ต้องจ่ายนะแนนเพราะเวลาใส่ส้นสูงน้ำหนักตัวทั้งหมดจะเทไปอยู่ที่จมูกเท้าอุ้งเชิงกรานจะหมุนไปข้างหน้าจนเราต้องแอนค้างไว้ตลอดเวลานี่แหละตัวดีเลยที่ทำให้ลามไปปวดหลังแล้วก็เข่าได้จ้ะ
6: ถึงว่าวันไหนใส่ส้นสูงนานๆนะรู้สึกปวดร้าวไปถึงหลังส่วนล่างเลยเนี่ย
5: แนะนำว่าควรสลับมาใส่ส้นเตี้ยบ้างนะแนนหรือถ้าต้องใส่จริงๆให้เลือกแบบส้นตึกที่มีฐานกว้างจะช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีกว่าอย่าลืมกลับบ้านไปยืดกล้ามเนื้อน่องกับฝ่าเท้าจะช่วยทำให้ป้องกันภาวะนี้ได
4: ้เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
8: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
9: นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
10: ไปเข้าศูนย์กัน
11: ศูนย
10: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลกเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
11: ่อร่อยมาก
10: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
12: ์อร่อยเกินต้าน
13: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
14: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
15: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
16: โกโฮเซลสวัสดีครับ
17: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคา

0: การเร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่น

ลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymakefood.com

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: อกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร้อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: ไม่มีอะไรจะสะเทือนจิตสะเทือนใจคนกำลังสร้างบ้านเท่ากับโดนผู้รับเหมาทิ้งงานนะคะ
8: ครับผม
7: หนักแน่นจังเลยอะ
8: ครับผม เรื่องนี้ผมรู้ดีครับ
7: โอเคไหมคะ
8: รู้ดีครับ
7: รู้ว่ารู้ดีตอนนี้โอเคยังคะ
8: โอเคแล้ว
7: โอเค
8: แ
7: ล้ว
8: แต่รอบใหม่เนี่ยกำลังจะมาแล
7: ้
8: ว
7: มีรอบใหม่ ไม่เข็ด
8: รอบใหม
7: ่
8: เดี๋ยวมันว่าจะรีโนเวทบ้านใหม
7: ่อ่าน่าพึ่งไปเท่าไหร่เองนะ
8: ไม่เอาจริงๆมาพออยู่ไปแล้วอ่
7: ะ
8: มันไม่มีที่เก็บของ
7: ไงอ๋อเราขยันเอาของเข้าบ้านงี
8: ้คือ
7: ไม่ได้ระบายออก
8: คืออย่างนี้ห้องข้างหลังบ้าน
7: อ
8: ่ะเราไม่สามารถเก็บได้เพราะอะไรรู้ไหม
7: เพราะว่า
8: ปลวกขึ้นจริง
7: ๆนี่มันก็เป็นปัญหาใหญ่ของแต่ละบ้านเหมือนกันเน
8: า
7: ะ
8: ใช่ก็เพิ่งกำจัดไปเพิ่งวางยาวางกับดักของเนี่ยบริษัทปลวกเขาอะทีเนี้ยเราก็ไม่มั่นใจหรอกที่จะเอาของไปเก็บอะถูกป่
7: ะ
8: เออมันก็เลยต้องขยับขยายหาที่สร้างใหม
7: ่เออเราก็เลยเดี๋ยวจะโดนผู้รับเหมาวางยา
8: พี่คนเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเนี่ย
7: มีภูมิคุ้มกัน
8: มันก็จะโดนหลอกยากละ
7: แต
8: ่ก็
7: อย่าประมาทไปเพราะว่าเรื่องนี้มันก็มีข่าวมาเป็นระยะเหมือนกันนะคะมันสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคในวงกว้างซึ่งเขาก็มีความตั้งใจที่จะวางแผนสร้างบ้านใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือก็ไม่ได้ตามนั้นนะคะอาสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเขาบอกว่าบ้านคือความฝันทั้งชีวิตเนาะอย่าตัดสินใจเพียงเพราะราคาถูกหรือว่าแบบรูปโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยการเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่มีทีมงานมืออาชีพมีสัญญาที่โปร่งใสอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่ตรวจสอบได้มันเป็นหลักประกันที่ดีสุดนะคะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันก็สะท้อนถึงแรงกดดันจากต้นทุนก่อสร้างที่มันก็ปรับตัวสูงขึ้นมากเนาะอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วการแข่งขันทางด้านราคามันก็ยังคงรุนแรงนะคะก็เลยทำให้ผู้ประกอบการเขาเจอภาวะกำไรหดตัวส่งผลให้บางรายถึงขั้นที่ไปต่อไม่ไหวแล้วว่ะเพราะว่าราคาขายอ่ะมันไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนะคะพอเริ่มขาดสภาพคล่องใช่ปะแถมยังไม่มีงานใหม่เข้ามาหมุนเวียนอีกก็กระทบโดยตรงถึงผู้บริโภคมันก็มีหลากหลายข้อนะที่สมาคมเขาให้คำแนะนำมานะคะก็ระวังหน่อยละกันราคาที่มันแบบมันถูกเกินจริงอ่ะราคาที่มันต่ำกว่าราคากลางในตลาดมากไปมันก็เป็นสัญญาณอันตรายอันดับแรกเพราะว่าคุณภาพงานมีต้นทุนมาตรฐานรวมถึงต้นทุนในการบริหารจัดการแล้วก็งานบริการที่ครบวงจรนะคะซึ่งบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นมืออาชีพอ่ะเขาจะมีระบบการดูแลที่ครอบคลุมมากกว่
8: า
7: ตั้งแต่เรื่องของการออกแบบไปจนถึงงานวิศวกรรมที่มันแบบซับซ้อนนะคะตรวจสอบดูหน่อยสถานะนิติบุคคลมันต้องตรวจสอบได้ต้องมีแหล่งที่ตั้งบริษัทชัดเจนนะคะพร้อมกับมีทุนจดทะเบียนคือมันก็เป็นปัจจัยนะที่ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีคนรับผิดชอบตลอดอายุสัญญาก็คือตั้งแต่เริ่มสร้างไปจนถึงการส่งมอบเลยนะคะ
8: ครับผม
7: ซึ่งมันจะต่างจากการเป็นแบบบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นแบบเพจ Facebook อะไรอย่างเงี้ยที่มันสุดท้ายแล้วก็คือหนีหายไปไหนแล้ววะเธ
8: อ
7: ปิดตัวหนีฉันไปแล้วกรรมกร
8: อ่ะ
7: สัญญามันก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสคบนะคะซึ่งจะต้องกำหนดระยะเวลาชัดเจนเริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอย่างถูกต้องมันต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุแบรนด์ไหนรุ่นอะไรเกรดวัสดุนะคะเพื่อป้องกันข้อพิพาทแล้วก็การลดสเปคงานจ้ะหลายคนเคยเจอนะ
8: ครับผม
7: นะคะรวมทั้งการกำหนดค่าปรับด้วยนะกรณีที่คุณแบบล่าช้า
8: ครับ
7: ไม่เป็นไปตามกำหนดแล้วก็การรับประกันโครงสร้างตามกฎหมายด้วยนะคะการทำงานโดยบริษัทรับสร้างบ้านที่ได้มาตรฐานและเป็นมืออาชีพต้องไม่มีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าที่แบบ สูงจนผิดปกติ
8: เก็บเงินเกินงาน
7: ใช่เขาบอกว่าเบิกเงินเกินเนื้องานจ้ะ
8: ครับผม
7: ซึ่งการเบิกเงินอุ้ยตัวมาเองเลย
8: ปีเรื่องนี้ผมชอบนะจริง
7: ผู้บริโภคผู้บริโภคตัวจริง
8: นี่ผมเพิ่งไปช่วยเพื่อนฟ้องร้องผู้รับเหมามานะ
7: ตัวเองอ่ะเอาเลย
8: ไม่ผมไม่มี
7: อ๋อไม่มีเรื่อง
8: ผมไม่มีไม่มี
7: ก็เลยไปช่วยเพื่อน
8: ครับผม
7: แล้วสำเร็จไหม
8: ก็กำลังฟ้องร้องอยู
7: ่อ๋อก็อยู่ในกระบวนการขั้นตอน
8: นั่นแหละ
7: นะคะก็ดูให้ละเอียดหน่อยละกันเนาะเรื่องบ้านเราอยู่ตลอดชีวิตอ่ะ
8: จริง
7: ค่ะเรื่องใหญ่เรื่องโต
8: ครับผม
7: เอาใจช่วยนะจ๊ะ
8: ครับผมช่วยผมเหรอไม่ต้องช่วยผมไม่มีอะไรเลย
7: เอาใจช่วยที่สิ่งที่เขากำลังจะรีโนเวทเนี่ยละจ๊ะ
8: พี่คนเรามีประสบการณ์แล้วอ่ะ
7: อ๋อ
8: ใช่ไหมล่ะพี่อั๋นก็เคยโดนนะ
7: อ๋อเหรอ
8: เพราะว่าตอนนั้นที่ผมทำบ้านแล้วแบบปวดหัวมากก็คุยกับพี่อั๋นเหมือนกัน
7: เราก็ปรึกษาผู้ที่เขาแบบว่ามีประสบการณ์อย่างเงี้ยเนาะ
8: ใช
7: ่
8: ครับ
7: นะคะขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
8: สาธุขอบคุณครับ
7: รอบหน้ายังเจอกันคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะ
8: จ้ะ Green
6: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ชั่วโมงนี้นะครับอยู่แทนพี่อ้อย1ชั่วโมงครับคุณผู้ฟังครับก็พฤหัสสหัสกับพี่ยูนะครับก็คือชั่วโมงนี้เนี่ยเป็นธีม8090นะครับก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยส่งกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงบ่าย2นะครับก็เอามาเปิดชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นชั่วโมงด้วยเพลงนี้แล้วกันนะจ๊ะ

0: ยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ซิงเกิลใหม่วันนี้นะครับเป็นซิงเกิลจาก Good Mood นะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยโอ้โหเหมาะมากกับวันพฤหัสนะฮะพฤหัสซาร์ทกับพียูนะครับเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยชื่อเพลงว่าทนอีกนิดนะฮะถ่ายทอดจากเรื่องราวของความรักที่เป็นช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุดนะครับเมื่อมีใครคนหนึ่งเนี่ยเพิ่งเข้าใจคำว่ารักอย่างแท้จริงแต่ต้องเจอกับความจริงที่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยกำลังจะเดินจากไปเหลือเพียงคำขอร้องอ้อนวอนนะครับและความพยายามครั้งสุดท้ายที่จะรั้งเขาไว้เขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงนะครับของพีนักร้องนำของวงนี้เลยนะครับลองฟังดูครับ

0: พลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ดูบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: วิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้

0: ที่ชั้นจีเดอะสตอรี่วันแบงคอก
1: ข้าตังข้าตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร 106.5
2: Greenway เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับพี่อ้อยมาแล้วนะครับพี่อ้อยมีคุณผู้ฟังไปเจอพี่อ้อยนะครับพี่อ้อยไปเป็นวิทยากรนะครับให้พนักงาน SCB ใช่ไหมพักใจแล้วไปต่อเมื่อสักครู่นี้พี่อ้อยพูดดีมากๆเลยค่ะมีกำลังใจเยอะขึ้นเลยค่ะอีกสักครู่เดียวนะครับเจอกับพี่อ้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายเซต90สัก1เซตแล้วกันนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

ังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกะแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคตประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

4คอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ถ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดโงสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
2: งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน 30 นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2569 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร02 740 7400

ลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80% wow. พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝากแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย 21-24 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC

0: ้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: Green Wave 106.5 FM
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการะได้อร่อย
2: ว้า wow.
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการะไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการะ

0: ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัย
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได
3: ้ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: เ

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ซับคอนไทยแลนด์2026ศูนย์กลางการจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการผลิตในที่เดียวชุมนุมผู้ผลิตชิ้นส่วนจากในและต่างประเทศพร้อมงานจับคู่ธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคพบ TPA Karakuri Contest ที่เปลี่ยนแปลงกลไกธรรมดาสู่นวัตกรรมอัจฉริยะเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตญี่ปุ่นใน Imidas Manufacturing Fair พร้อมสัมมนาใหญ่ BOI Symposium ขับเคลื่อนอนาคตและการลงทุนจัดร่วมกับ4งานอุตสาหกรรมใหญ่13-16พฤษภาคมนี้ไบเทคบางนาจัดโดย BOI สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยและ Informa Markets
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอดช่วยหยุดคุณในครอบ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook ครอบ Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
5: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
6: สวัสดีค่ะพี่ย้อย
7: สวัสดีค่ะเขินนะ
6: เขินทำไมคะเราคนกันเองเจอหน้าอยู่ทุกวันยังเขินอีกเหรอคะ
7: ไม่ได้เขินเธอจ้ะคือวันนี้พี่ไปทำงานมา
6: ใช่ค่ะ
7: แล้วเสร็จปั๊บก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาอีกแล้วค่ะ
6: ค่ะ
7: ผมม้าแตกน้องหญิงส่งไปว่าพี่ย้อยคันแล่นอยู่หน้าคลื่นก็ได้อยู่นะคลื่นแต่พี่ก็หาหวีสุริศ
6: สิ่งแรกที่พี่อ้อยทำคือไม่ได้อะไรนะหาหวีจ้าทุกคน
7: ผมมาแตกทำไมด
6: ี
7: แล้วเสร็จปั๊บพี่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าน้องเขาทำงานเสร็จแล้วเขาจะเพิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแต่พอลิฟต์เปิดปั๊บน
6: ึ
7: งคันแล่นกับน้องแดนอยู่ข้างหน้าเลิกลักมากเลิกลักมากแต่ได้ถ่ายรูปนะคะ
6: นะคะ
7: แต่ผมม้าแตกนิดหน่อย
6: ไม่เป็นไรค่ะนิดเดียวเอง
7: ค่ะพี่ก็เลยพูดกับคาแลนว่าพี่อ้อยเคยสัมภาษณ์จูดี
6: ้
7: คาแลนบอกพี่อ้อยว่าพี่อ้อยอยู่พิษณุโลกเหรออ๋อไม่ใช่ค่ะคาแลนเอาใหม่คือพี่จูดี้เขามาสัมภาษณ์ในข่าวไฟเดย์โชว
6: ์ค่ะ
7: น่ารักจังเลย
6: น่ารักน่ารักเพราะว่าพี่อ้อยนี่เป็นแฟนคลับเหนียวแน่นมาก
7: เหนียวแน่นมากนี่ค่ะพี่จองอีกคนนึงนะ
6: นะคะ
7: ว่าแต่เขามาทำอะไรล่ะคะ
6: น่าจะมามีภารกิจแถวๆนี้
7: อ๋ออาจจะแบบห้องอีมั้งหรืออะไรสักอันนึงเนาะ
6: นะคะ
7: น่ารักมากจริง
6: เลยไปทางห้องอีนิดนึง
7: โอเคตามนั้น
6: ติดตามกันนะคุณผู้ฟังเราจะจัดการยังไงกันดีนะกับมิจี้ข้ามชาตินะ
7: โอ้ยแค่ในประเทศเดียวกันก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วนะ
6: เหนื่อยจะแย่นี่อันนี้ข้ามชาตินะแฝงตัวเข้ามาในประเทศ
7: ค่ะน่ากลัวจริง
6: ที่อินโดนีเซียค่ะเขาบอกว่าเตรียมจะพิจารณายกเลิกนะคะหรือทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเอาจริงนะแต่ละประเทศอ่ะที่มีนโยบายนี้อ่ะก็คือเพื่อที่จะกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยว
7: ค่ะ
6: แต่ว่าก็มีกลุ่มคนที่เอานโยบายนี้ไปใช้ในทางที่มันไม่ถูกไม่ควร
7: ค
6: ือเขาออกแบบมานะเพื่อประโยชน์ในทางที่ดีแต่ก็เอาไปเป็นช่องทางให้กลุ่มอาชญากรข้ามชาติเข้ามาทำเรื่องที่ผิดกฎหมายนะคะทำให้เขาจำเป็นจะต้องจัดทำกระบวนการคัดกรองกันใหม่ละนะคะซึ่งปัจจุบันอินโดนีเซียเขามีนโยบายฟรีวีซ่าให้หลายประเทศนะคะรวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะต้องมีการจำกัดสิทธิ์เฉพาะประเทศที่เขามองว่านักท่องเที่ยวมีคุณภาพสูง
7: จริงๆทุกคนก็อยากได
6: ้หรือว่ามีมาตรการแลกเปลี่ยนทางการทูตที่เหมาะสมเท่านั้นนะคะในขณะเดียวกันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของบ้านเขาก็เพิ่มความเข้มงวดนะคะในการตรวจตราพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่กันแบบเยอะๆแน่นๆนะคะใช้ระบบฐานข้อมูลใหม่นะคะเพื่อที่จะติดตามพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่อยู่เกินกำหนดหรือไม่ก็ทำงานผิดประเภทนะคะซึ่งการที่อินโดนีเซียออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ก็เพราะว่าหลังจากเจ้าหน้าที่เนี่ยไปทลายจับกลุ่มชาวต่างชาตินะคะซึ่งใช้สิทธิ์วีซ่านักท่องเที่ยวแฝงตัวเข้ามาตั้ง านสแกมเมอร์หลอกลวงออนไลน์นะคะซึ่งก็มีทั้งในกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงแล้วก็ที่เกาะบาหลีด้วย
7: นะคะเยอะนะ
6: เยอะ
7: เอาจริงๆก็ไม่ใช่แค่ในประเทศเราที่เจอนะคะ
6: ค่ะ
7: มันก็เป็นปัญหาของทั่วโลกนั่นแหละ
6: หลายประเทศทั่วโลกนะที่ก็ปวดหัวกันนะ
7: ใช่ใช่เพียงแต่แค่ว่าไม่ใช่ว่าประเทศอื่นก็เจองั้นไม่เป็นไรหรอกเป็นค่ะเป็น
6: เป
7: ็นแน่นอนเพียงว่าระบบการคัดกรองคนที่เข้ามาสำคัญมากจริง
6: ๆนะคะ
7: นะ
6: ปิดท้ายกันค่ะเรื่องนี้ค่ะโอ้โหไปสวาเลตเรื่องเล็กที่ผู้หญิงหลายคนกำลังมองหาตัวช่วย
7: เธอจ้ะทำไมอยู่ๆเธอเข้ามาแบบว่า
6: คือเรื่องเนี้ยมันคือจริงๆอ่ะเอาจริงมันเป็นเรื่องใหญ่นะ
7: ใช่ใช่มันเป็นเรื่องของการเสียบุคลิกด้วยแหละ
6: มากๆแล้วมันเป็นเรื่องคือมันมีเรื่องเปียกซึมมากคุณผู้ฟังมันคอยกวนใจแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจนะคะแล้วก็ไม่สบายตัวด้วยโซฟีแอลเข้าใจปัญหานี้ของผู้หญิงทุกคนเลยนะคะเขาก็เลยพัฒนาสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะแตกต่างจากผ้าอนามัยหรือว่าแผ่นอนามัยสำหรับซึมซับประจำเดือนทั่วไปนะจุดเด่นของโซฟีแอลก็คือแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นค่ะด้วยนวัตกรรมที่สามารถดูดซับของเหลวได้อย่างรวดเร็วนะคะทำให้รู้สึกแห้งสบายตลอดวันไม่ต้องกลัวอับชื้นที่สำคัญค่ะเขามีส่วนผสมของโพลิเมอร์ซึ่งอันนี้จะช่วยลดกลิ่นแอมโมเนียนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คุณสบายใจได้ในทุกๆกิจกรรมเลยไม่ว่าคุณจะไปทำงานไปออกกำลังกายหรือแม้แต่ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันนี่แหละนะคะโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับได้ทั้งน้ำและกลิ่นหาซื้อได้แล้วแวะได้เลยค่ะที่ 7-Eleven นะคะซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ช่องทางออนไลน์ด้วยนะ Shopee Lazada และ TikTok Shop นะคะ Search SOFIEL ได้เลย SOFYAILE SOFIEL แห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นค่ะ
7: นะคะนะไม่ต้องห่วงนะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างนึงที่ธรรมชาติก็มีสิ่งที่เราเอาไปช่วยได้นี่ไง
6: ค่ะ
5: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
8: ทั่วประเทศ
9: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ P.I.

ดีค่ะวันนี้มาสวัสดีช้าไป1ชั่วโมงนะคะวันนี้ติดงานมากๆจริงๆค่ะก็เลยบอกว่าพี่ยูแทนพี่อ้อยหน่อยนะ1ชั่วโมงพี่ยูบอกได้ครับแต่เมื่อวานพอหันไปถามว่าพี่ยูขอบคุณนะที่แทนพี่อ้อยพรุ่งนี้เหรอพี่ทำหน้าตกใจเลยอ่ะพี่ยูลืมนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มาแทนกันได้ตามปกติขอบคุณพี่ยูด้วยนะคะเพลงไหนที่ยังไม่ได้เล่นให้เดี๋ยวพี่อ้อยเล่นนะในชั่วโมงนี้แต่ชั่วโมงนี้มันมีเพลย์ลิสต์ไงวันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยโจทย์ไม่มีอะไรมากเลยค่ะฟังเพลงไหนแล้วรู้สึกว่าหุยโรแมนติกจังเลยอ่ะทำไมเพลงนี้มันช่างโรแมนติกขนาดนี้เลือกเพลงนั้นโรแมนติกของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะสุดแท้แต่เลยถ้าคุณรู้สึกว่าเพลงนี้โรแมนติกมากๆอยากฟังเหลือเกินส่งรายชื่อเพลงได้ในแอป A-Time ฟังฟินนะคะนี่อย่างเช่นเพลงนี้พี่รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มันโรแมนติกมากๆ

จทย์ยากไหมคะไม่ยากเลยเพลงโรแมนติกนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ดีค่ะหลายๆคนเลือกเพลงของพี่เบิร์ดคนละเพลงละเพลงละเพลงอ้อมแขนที่ว่างเปล่าเสียงกระซิบก็โรแมนติกมากนะคะพี่อ้อยค่ะเอาจริงๆเห็นด้วยค่ะเอาเป็นว่าใครเลือกก่อนได้ก่อนแล้วกันนะชั่วโมงนี้หาเพลงโรแมนติกฟังกันชั่วโมงก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงเครียดๆของการเดินทางกลับบ้านเพราะว่าวันนี้เห็นคนบ่นเรื่องรถติดเยอะมากโรงเรียนเอกชนหลายๆโรงเรียนนะคะวันนี้เปิดเรียนละเพราะฉะนั้นก็จะแออัดกันขึ้นมาอีกนิดนึงฟังเพลงกันเพลินๆชั่วโมงนี้ก่อนเพลงนี้ก็โรแมนติกนะเนี่ยจากเบลสุพลค่ะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

โรแมนติกทุกเพลงเลยค่ะอันนี้ห้ามปรามตัวเองก่อนนะก็บอกว่าฟังเพลงโรแมนติกแล้วอยากมีแฟนใหม่เลยค่ะพี่ ใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะเดี๋ยวจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมีผลต่อความรักในปัจจุบันโรแมนติกแบบนี้ก็โรแมนติกกับคนปัจจุบันได้นะ

โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

0: ารักมากเลยบอกว่าเพื่อนบอกว่าอีกเพลงนึงก็โรแมนติกมากแต่หนูดูเวลาแล้วน่าจะหมดเวลาแล้วจริงๆเห็นไหมพวกเราเนี่ยไม่ใช่คุณผู้ฟังอย่างเดียวนะช่วยพี่อ้อยจัดรายการด้วยไม่เป็นไรค่ะถ้าชั่วโมงนี้หมดเวลานะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าโรแมนติกได้ต่อจริงๆแล้วมีหลายเพลงเพราะเลยนะคะที่คุณช่วยกันเลือกไว้ด้วยขอบคุณในการช่วยกันเลือกเพลย์ลิสต์ไม่เคยผิดหวังเลยสักวัน
1: DJ Playlist 55 minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Perfect ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วัน Bangkok ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
0: ถ้าพูดถึงคำว่าชีวิตดีคุณนึกถึงอะไรกันบ้างคะหลายคนอาจจะนึกถึงภาพในวันที่การงานมั่นคงมีเงินก้อนไว้ส่งให้พ่อแม่หรือส่งลูกเรียนสูงๆได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปนิยามชีวิตดีของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันแต่ไม่ว่าคำตอบของคุณคืออะไรจุดเริ่มต้นมาจากตัวเราเองก่อนเลยค่ะกรุงเทพประกันชีวิตอยากชวนทุกคนมานิยามคำว่าชีวิตดีกันใหม่จริงๆแล้วหัวใจสำคัญของชีวิตดีเกิดจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนที่สุดด้วยเริ่มกลับมาใส่ใจตัวเองก่อนใส่ใจสุขภาพร่างกายที่เราต้องดูแลให้พร้อมลุยในแต่ละวันใส่ใจวางแผนการเงินค่ะให้รัดกุมมากพอที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนและเพื่อให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิตจริงๆรวมไปถึงการใส่ใจจิตใจหาความสมดุลทางใจให้เรามีความสุขกับเรื่องราวในแต่ละวันและก็ใส่ใจความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละจะรวมกันเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถส่งต่อพลังให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยและยังสามารถดูแลคนอื่นได้ดีกว่าเดิมด้วยสนใจวางแผนการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะปรึกษาตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิตค่ะโทรที่เบอร์นี้02-777-8888ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ www.bangkoklife.com เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิตโทร02-777-8888
4: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโก
5: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วและไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: Inspiration จากดังพันกร
5: ไม่เคยมีแผน B เชื่อว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วมันคือสิ่งที่ร่างกายและจิตสำนึกเราข้างในมันคงตกผลึกไปแล้วว่าเราอยากเป็นนักร้องเพราะเราก็มีความแบบใฝ่รู้ตั้งแต่เด็กจนโต Inspiration เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าความเป็นตัวเองนั้นเชื่อว่าการที่เราแบบเกิดมาท้องพ่อท้องแม่เราจากท้องพ่อท้องแม่เราเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเราจะเหมือนคนอื่นเขาอยู่ที่ว่าเราจะนำมันไปใช้ให้ยังไงให้มันถูกต้องแล้วก็ให้มันแบบตามความฝันของเราอย่างที่เราต้องการ
6: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพย่างดันลอบบูเลสปอนทีจี
7: คุณผู้ฟังมีเรื่องอะไรที่ทำให้เราต้องกังวลไหมคะมีผลสำรวจนะคะของธนาคารกลางสหรัฐค่ะเป็นรายงานการสำรวจเศรษฐกิจแล้วก็การตัดสินใจภาคครัวเรือนประจำปี2568คือเป็นการสำรวจช่วงเดือนตุลาตอนนั้นสงครามยังไม่เริ่มนะคะก็ปรากฏว่าชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ 42% นะคะบอกว่าปัญหาที่กังวลก็คือเรื่องของการหางานหรือการรักษาตำแหน่งงานเอาไว้นะคะเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจาก 37% ในปี2567แล้วก็9ใน10เนี่ยกังวลเรื่องของราคาสินค้าปรับตัวขึ้นขณะที่มีถึง 73% นะคะบอกว่ามีสถานะทางการเงินที่ดีหรือใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายนอกจากนี้เขายังมีการสำรวจเกี่ยวเรื่องของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยเป็นครั้งแรกนะคะปรากฏว่า1ใน4ของคนทำงานบอกว่าใช้ generative AI เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานนะคะแล้วก็มีถึง 81% เลยค่ะบอกว่าเทคโนโลยีนี้ช่วยประหยัดเวลาได้ขณะเดียวกันก็คาดหวังนะคะว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในเรื่องของการทำงานมากกว่าที่จะเข้ามาแย่งงานนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันมีกรีนอัปเดตรออยู่ค่ะ
6: Green News โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบูเลสปอนทีจี

0: ความโรแมนติกมันต่อเนื่องค่ะนี่คือซูเปอร์เบเกอร์กับ Minute of Love นะคะเปิดเพลงไปด้วยแล้วก็นั่งอ่านในทวิตไปด้วยนะคะใน X เนี่ยแหละค่ะชอบประโยคนึงในซีรีส์เรื่องนี้นะเขาบอกว่าช่วงวัยเด็กที่โชคดีจะสามารถเยียวยาบาดแผลได้ทั้งชีวิตค่ะแต่ช่วงวัยเด็กที่โชคร้ายต้องใช้ชั่วชีวิตเพื่อจะเยียวยามันเพราะฉะนั้นแผลใจจะเป็นปมเรื่องไหนก็ตามในวัยเด็กโอ้ก็มันจะหายไปอาจต้องใช้เวลาชั่วชีวิตในการเยียวยา
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: เพลงเพราะเพลงนี้ที่คุณอยากฟังค่ะเล็กรัชเมศนี่ออกมาแต่ละเพลงโดนทั้งนั้นนี่คืออบอวน

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชคสเปรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
3: าบรรยากาศจากคำว่าในไลฟ์นะคะมีข้อความที่ส่งมาบอกว่าอยากฟังเพลงล่าสุดเลยที่แก้มาร้องเพลงนี้เอาไว้ได้พี่อ้อยหาให้ล่าสุดเลยเนี่ยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สนุกมากนะคะพี่อ้อยยังเข้าไปดูย้อนหลังอยู่เลยอะถ้าใครอยากดูย้อนหลังนะเข้าไปดูใน YouTube ของ A-Time นะคะมีคนอยากฟังเพลงแก้บนของแก้ม

0: นี่ตอนแรกฟังเฉยๆอ่ะไม่นึกว่าเป็นเสียงแก้มนะคะเพราะรู้สึกว่าหุ้ยแก้มลูกทุ่งของแก้มแบบเจ๋งมากเลยอ่ะแต่พี่ก็เคยดูแก้มตอนไปขึ้นคอนเสิร์ตตอนที่ร้องเพลง cover ของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์อันนั้นก็ร้องดีดีนะคะแก้บนงานจากก้านตองแล้วก็เวอร์ชันนี้เป็นแก้ววิชญาณีใน cover ในไลฟ์ cover night
1: land โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และ

งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆนะคะให้เธอไปเจอคนที่ดีกว่าเธอแต่เสียสละกับไล่อ่ะมันใกล้กันมากเลยนะคะยังไงถามอีกคนหนึ่งก่อนนะเขาอยากไปเจอคนที่ดีกว่าจริงหรือเปล่าเพราะบางทีดีกว่าอาจจะไม่ได้แปลว่าถูกใจกว่า

0: ดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: นี่หลายคนยังถามเรื่องของน้องแดนกับพี่คันเล่นขาดพี่จองไปหนึ่งคนเนาะคือจริงๆแล้วอะปกติเราจะตามดูงานของน้องเขาอยู่แล้วนะคะแต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะเจอไงน้องเขามาถ่ายรายการนะคะบังเอิญเจอกันหน้าลิฟต์พอดีเห็นข้อความส่งมาว่าพี่อ้อยคันเล่นกับน้องแดนน่ารักไหมคะน่ารักตามที่เราเห็นนั่นแหละค่ะSmiley Request ค่ะขอบคุณ Smart Social Bank for All Life นะคะจากธนาคารออมสินค่ะสิคลินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคลินชั่วโมงที่แล้วให้คุณเลือกเพลงโรแมนติกเข้ามาเพลงนี้คุณก็ส่งมาว่าโรแมนติกจริงๆเลย

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
1: วันนี้14แล้วใช่ไหมคะต้องรีบบอกข่าวนี้เลยธนาคารออมสินค่ะฉลองครบรอบ113ปีเป็นแคมเปญที่ยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะก็มีการเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและก็2ปีมีทั้งแบบใบสลากและแบบสลากดิจิตอลด้วยนะคะยิ่งซื้อก่อนซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นรางวัลพิเศษมากถึง3ครั้งเพิ่มเงินรางวัลแล้วก็เพิ่มจำนวนรางวัลด้วยรวมทั้งหมดนะคะ63รางวัลตลอดระยะเวลาของกิจกรรมที่ต้องบอกว่าต้องรีบบอกเพราะว่าวันที่16ก็คือวันเสาร์นี้นะคะจะมีการจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม13ล้านจำนวนเนี่ยคือ26รางวัลรางวัลละ 500,000 บาทเห็นป่ะถ้าคุณรีบซื้อก็จะมีโอกาสได้ลุ้นตั้งแต่ครั้งแรกเลยครั้งที่2ค่ะวันที่16มิถุนายน2569จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทจำนวน30รางวัลรางวัลละ1ล้านครั้งที่3ค่ะจับกันวันที่16กรกฎาคม2569นี่แหละจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทจำนวน7รางวัลรางวัลละ10ล้านเงินรางวัลพิเศษก็เลยรวมทั้งหมด113ล้านบาทลุ้นรางวัลได้นะคะทั้งลูกค้าใหม่ที่ซื้อสลากออมสินและลูกค้าเดิมที่มีสลากออมสิน1ปีหรือว่า2ปีที่ยังไม่ครบอายุโดยยิ่งซื้อเพิ่มยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเพิ่มและรีบซื้อก่อนจะได้ลุ้นรางวัลพิเศษถึง3ครั้งนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดด้วยพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญไม่ว่าคุณจะฝากแค่ไหนก็ตามเงินต้นไม่หายอันนี้สำคัญมากและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีด้วยนะคะเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้วที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือซื้อด้วยตัวเองก็ได้ค่ะเข้าแอป MyMo สะดวกมากในการซื้อเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรมไปเข้าศูนย์กัน
1: ศูนย
0: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
2: ์อร่อยเกินต้าน

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: รวมคนกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจึ้งๆที่งาน Highland Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีฟรีแกดเจ็ตเล็ดๆพร้อมลุ้น 1,100 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
1: Yes
3: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories วันแบงคอก
2: ชีวิตมันอ่อมบ๊อบบู๊ทให้สุดที่งาน Outdoor Fest รวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร027407400
2: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
3: วิธี Safe Energy แบบ
4: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
2: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
2: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: เฮ้ยหัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกลิ่นหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
8: ่ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
9: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
8: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
9: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
8: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
10: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
8: มัมช้อยมัมเลือก
9: เมียวเลิฟ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
11: ่กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
13: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
14: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: เบา
16: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReBeFortวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของกรีนอัปเดตติดตามด้วยกันนะคะกับดิฉันสุทินาทองชื่นเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้15พฤษภาคมนะคะที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามเกณฑ์การเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยซึ่งประกอบไปด้วยประเทศไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า160ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกค่ะโดยหน้าฝนของประเทศไทยตอนบนจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงธันวาคมโดยในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนมิถุนายนฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกต่อเนื่องมากขึ้นขณะเดียวกันค่ะกรมอุตุก็ได้ติดตามปรากฏการณ์เอลนีโญลานีญาซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในสภาวะเป็นกลางแต่มีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งหลังของปีก็อาจจะทำให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติแล้วก็อุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยค่ะช่วงหน้ายังติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

ดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

0: แต่ละเพลงนะคะมีตั้งแต่สิ่งของงานจะเคลียร์ค่ะอย่าฝากความหวังใหม่เจริญปุระมีข้อความที่ส่งมาบอกว่าฟังเพลงพี่ใหม่เพลงนี้จุกอกค่ะพี่ความที่เป็นพี่สาวคนโตทุกอย่างทำได้เพื่อทุกคนในครอบครัวแต่ว่าตอนนี้ผ่านจุดนั้นมาแล้วอะค่ะแล้วก็ผ่านมาด้วยความภาคภูมิใจด้วยเข้าใจค่ะคำว่านางแบกคำว่าแบกคำว่าแบบเฮ้ยเราอยู่ในตำแหน่งที่ต้องแบกทุกคนในวันนั้นอาจจะเหนื่อยมากๆนะคะแต่ในอีกมุมนึงนะคนที่สามารถดูแลคนอื่นได้แปลว่า1เราก็ต้องดูแลตัวเองได้ดีมากพอสมควรนะคะและพอทุกอย่างผ่านไปเหมือนที่น้องเจอเห็นไหมว่าเราภาคภูมิใจในตัวเองแค่ไหน
1: Green Wave 106.5 FM
0: พอดีเห็นคุณส่งข้อความมาว่าวันคล้ายวันเกิดสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่อ้อยเลือกเพลงนี้ให้ขอให้เจอสิ่งที่ดีๆมากขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีให้ยิ้มตายหยีได้ทุกวัน

อิงวรันทรและก็เฟลโลนะคะแอบรักได้สมบูรณ์แบบค่ะบางคนบอกว่าแอบรักแบบมืออาชีพพี่คะมีความรักที่ไรหนูแอบรักทุกทีเอาหน้าวันหนึ่งขอให้เจอคนที่รักกันจะรู้ว่ามันไม่เหนื่อยขนาดนี้นะคะชั่วโมงนี้เรามาลุ้นกันนะสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะคะ Drive Your Home ค่ะอยากฟังเพลงไหนเลือกมาแอป A ทางฟังฟินพร้อมเบอร์โทรกลับด้วยนะคะแจกสิทธิ์เติมน้ำมันทุกเย็นโดยที่ Lady ประกันรถชั้น1โดยที่พยาประกันภัยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดค่ะมีคนอยากฟังเพลงนี้จะคิดถึงข่าวที่เพิ่งอ่านก่อนหน้านี้ค่ะในเมืองจีนฮิตมากแอปจำลองแฟนเก่าใส่ข้อมูลลงไปเพียบเลยอะสำหรับคนที่ยัง move on ไม่ได้จะทำให้move on ได้จริงๆหรอ

0: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique
4: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ผมคิดว่างูสวัดคงเป็นแค่ผื่นธรรมดาม
1: ันไม่ใช่เลย
2: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
0: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
2: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
3: งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
4: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: Ultimate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอดช่วยหยุดคุณในคลับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook คลับ Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
2: Drive you homeโดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

0: ป็นเพลงความหมายดีที่อยู่ในหลายงานแต่งงานยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอค่ะเดี๋ยวเราไปร้องเพลงนี้ด้วยการเสียงดังๆเลยนะคะคอนเสิร์ตหน้าเสาร์อาทิตย์นี้นะคะกับดาเอ็นโดฟินเดี๋ยวพี่อ้อยไปวันเสาร์ถ้าเจอกันทักกันได้เสมอนะคะใครยังอยากได้บัตรจองได้ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะคะพร้อมแขกรับเชิญทั้งพี่ตีนาด้วยโจอี้ภูวสิทธิ์ด้วยออฟปองศักดิ์และอีกหนึ่งแขกรับเชิญพิเศษที่คุณเจอบนเวทีได้เลย
1: งูสวัสดิ์ป้องกันได้หลายโรคต้องรู้เสี่ยงงูสวัสดิ์กว่าปกติหนึ่งในนั้นคือผู้ป่วยไตเรื้อรังครับโดยเฉพาะในผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ต้องฟอกไตซึ่งเสี่ยงเป็นงูสวัสดิ์มากขึ้นสูงสุดถึง 1.4 เท่าอีกทั้งโรคงูสวัสดิ์ยังเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะไตวายระยะสุดท้ายสูงขึ้น 36% และถึงแม้ว่าจะเคยติดเชื้องูสวัสดิ์แล้วผู้ป่วยโรคไตก็มีโอกาสเป็นซ้ำได้อีกสูงถึง 20% อีกด้วยดังนั้นการป้องกันงูสวัสดิ์ในผู้ป่วยโรคไตโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปจึงเป็นเรื่องสำคัญโดยดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่พักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคงูสวัสดิ์ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรควิธีการป้องกันโรครวมถึงวัคซีนเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันครับ
2: 50 plus อย่ารองูสวัสดิ์ความเจ็บที่คุณไม่อยากเจองูสวัสดิ์ป้องกันได้ด้วยวัคซีนปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ
0: มากกว่า 90% ของคนวัย 50 plus ค่ะจะมีเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคงูสวัสดิ์อยู่ในตัวทุกคนนะและ 50 plus ก็อย่ารอค่ะความเจ็บที่คุณไม่อยากเจอเมื่อไหร่ก็ตามที่ภูมิคุ้มกันตกโรคงูสวัสดิ์ซัดคุณแน่นอนนี่คือภัยเงียบอันตรายของวัย 50 plus นะคะและถ้าเป็นแล้วมันก็จะมีโอกาสปวดแสบปวดร้อนแม้ว่าผื่นจะหายไปแล้วอาการปวดจะฝังอยู่ตามแนวเส้นประสาทค่ะบางคนปวดเป็นเดือนบางคนที่ปวดเป็นปีๆนะคะแต่งูสวัสดิ์ก็ป้องกันได้นะด้วยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงลองปรึกษาแพทย์ก็ได้ค่ะรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคแล้วก็วัคซีนแวะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ www.stopshinglesthailand.com เพราะงูสวัสดิ์ไม่เป็นดีที่สุดDrive
2: you home โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
0: ได้เห็นข้อความของทุกคนนะคะบางคนบอกว่าเมื่อกี้นี้ยังฟังพี่อ้อยอยู่ที่ SCB เลยขอบคุณมากก็พูดตรง SCB อะค่ะจนกระทั่งประมาณ 3:30 นขึ้นรถไฟฟ้ามาเปิดไมค์ที่นี่ 4:00 นได้พอดีการเดินทางมันแบบสุดยอดมากเลยนะคะอ่ะคุณยุทธสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่อ้อยครับ
0: สวัสดีค่ะวันนี้ Drive You Home ไปของคุณยุทธนะคะยุทธเป็นยังไงบ้างวันนี้เหนื่อยไม่เหนื่อยไหวไม่ไหว
3: โอ้ผมกำลังจะถามพี่อ้อยคำแรกเลยพี่อ้อยถามผมก่อนเลยผมจะถามว่าพี่อ้อยเหนื่อยวันนี้เสร็จจาก ACB ใช่ไหมครับ
0: อ๋อแสดงว่าฟังอยู่ด้วย
3: ฟังตั้งแต่ช่วงดีเจพีอยู่ละหะอ้าวเขาบอกว่าช่วงต้นชั่วโมงใช่ไหมฮะ
0: ใช่แล้ว
3: ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวจะมีช่วงเพลง80-90อ้าวพี่อ้อยไป3ไม่ใช่เหรอบอกอ๋อก็เลยบอกพอดีพี่อ้อยมีงานเรื่องอะไรพอใจสักอย่าง ACB ใช่ไหม
0: อ
3: ๋
0: อใช่แล้วใช่แล้วค่ะ
3: จะถามพี่อ้อยว่าเหนื่อยไหมพี่อ้อยถามยุทธก่อนเลย
0: เห็นปะคุณว่าเรื่องแบบนี้ใครถามก่อนชนะ
3: โอเคผมไปยอมเป็นรู้สึ
0: กคำถามคือถ้าถามคำถามพี่อ้อยไม่ค่อยเหนื่อยกับสนุกแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้เจอทุกคนคราวนี้น้องยุทธตอบพี่อ้อยค่ะเหนื่อยปะคะ
3: ถามว่าเหนื่อยไหมก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็ด้วยร่างกายก็เหนื่อยเพราะว่ากลับมาที่ต่างจังหวัดก็รักษาตัวเองใช่ฮะก็ประสานงานต่างๆก็รอลูกค้าทางโซลาร์เซลล์ต่างๆอยู
0: ่อ๋อโอ้ตอนนี้คนติดเยอะมากเลยนะ
3: ใช่ใช่ลูกค้าเยอะแล้วก็รอเรื่องเอกสารเรื่องวางมัดจำทีมเอนจิเนียร์ก็จะบินมาดูผมอยู่อุบลราชธานีนะฮะ
0: อ๋อค่ะค่ะ
3: แล้วก
0: ็เอาใจช่วยเอาใจช่วย
3: ขอบพระคุณมากครับมีคำถามหนึ่งพี่อ้อยครับผมอยากทราบวันหนึ่งพี่อ้อยนอนวันละกี่ชั่วโมงฮะ
0: 6-8ค่ะ
3: โอ้ยโอ้โหมีเวลาขนาดนั้นเหรอฮะ
0: มีเวลาน้องค่ะและความโชคดีของพี่อ้อยคือหนึ่งเป็นคนหลับง่าย
3: โอ้นี่แหละ
0: จริงๆพอหลับได้ปั๊บหนึ่งอย่างจริงกรีมมอร์นิ่งโชว์นะพี่อ้อยจะหลับประมาณ4:30 4:30ตื่นมันก็จะเป็นอัตโนมัติของชีวิตอ่ะ
3: พี่อันก็ตื่นประมาณ4:00
0: ใช่ใช่ค่ะ
3: แต่พี่ส่งทั้งพอโอ้โห
0: แต่พี่อันเนี้ยหนึ่งยังเห็นส่งหรือส่งไลน์บางทีก็ไลฟ์อยู่นะคะแต่ทุกคนแข็งแรงรับรองได้สู้ไหวสู้ไหว
3: โอ้กินเวฟอยู่กับผมมาก็ปีนี้ผมอายุ42แล้วฮะ
0: ครับ
3: ก็อยู่มาแต่ใช่ได้แต่ช่วงเด็กๆแล้วก็ดีใจมากเลยผมก็นั่งลุ้นอยู่มาสักครู่เอ๊ะรอเบอร์ของกินเวฟโทรเข้ามาแล้วก็ จัดสรรจริงๆด้วย
0: เนอะเห็นไหมคะจำเบอร์แม่นๆนะคะบางคนโทรไปนึกว่ามิจฉาชีพช่วยรับสายเถอะค่ะเบอร์02นั้นเป็นกรีนเวฟเองยุทธอยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดให
3: ้ทางเดินแห่งรักครับผม
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเปิดเพลงนี้ให้แล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องไปถึงอุบลเลยนะคะ
3: ขอบพระคุณครับขอให้พี่อ้อยมีความสุขแล้วก็ทุกคนในกินเวฟและคุณผู้ฟังในกินเวฟตอนนี้และตลอดไปมีความสุขครับ
0: เช่นกันขอบคุณมากเลยค่ะยุทธค่ะติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมันด้วยนะคะ
3: ใช่ครับขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับขอบคุณครับพี่อ้อยสวัสดีครับ
0: เนี่ยพี่อ้อยได้เติมความชื่นใจแบบนี้ทุกวันอ่ะไม่แข็งแรงได้ยังไงคะน้องอ่ะปิดท้ายที่เพลงนี้ค่ะเดี๋ยวฟังน้องเฟียสกันต่อจะเป็นเพลงช่วงไหนเพราะเสมอพรุ่งนี้เจอกันในคลับไฟเดย์สวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
3: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
3: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
9: แค่มาที่ว่าเชคเอ็กซ์เพรส
8: และอาหารแมวคานิว่า
10: ดูใจคนดูใจแมวคานิว่า
8: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
11: Sis ค่ะ Sis ซิสรู้ไหมคะว่าตอน Sis ขับรถใครเข้าใจ Sis แบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขติดตาม

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com
1: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

ขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โ

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆ

0: Academy ครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี
0: Inspiration จากดังพันกร
2: ไม่เคยมีแผน B เชื่อว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วมันคือสิ่งที่ร่างกายและจิตสำนึกเราข้างในมันคงตกผลึกไปแล้วว่าเราอยากเป็นนักร้องเพราะเราก็มีความแบบใฝ่รู้ตั้งแต่เด็กจนโต Inspiration เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าความเป็นตัวเองนั้นเชื่อว่าการที่เราแบบเกิดมาท้องพ่อท้องแม่เราจากท้องพ่อท้องแม่เราเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเราจะเหมือนคนอื่นเขาอยู่ที่ว่าเราจะนำมันไปใช้ยังไงให้มันถูกต้องแล้วก็ให้มันแบบตามความฝันของเราอย่างที่เราต้องการ
3: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบสองกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News นะคะกับดินสุทินาทองชื่นประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเคนโคบายาชิค่ะมายืนยันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นยังคงมี NAFTA เพียงพอสำหรับรองรับความต้องการในประเทศขณะเดียวกันก็เรียกร้องนะคะให้ภาคธุรกิจและก็ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหลังจากที่เกิดความกังวลกันว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจจะทำให้อุปทาน NAFTA ขาดแคลนโดยหอการค้าของญี่ปุ่นออกมาแถลงในเรื่องนี้หลังจากที่สื่อญี่ปุ่นบอกว่าคาวบี้จะเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอดกรอบบางชนิดในบรรจุภัณฑ์ขาวดำเพราะว่าขาดแคลนเนฟทาขณะเดียวกันก็มีผลสำรวจนะคะโดยสมาคมที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้บริโภคปรากฏว่าบริษัทมากกว่า 70% จากทั้งหมดประมาณ100แห่งที่สำรวจบอกว่าถ้าปัญหาขาดแคลนเนฟทายังคงยืดเยื้อก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาสินค้าค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงส่งข่าวเหมือนเดิมนะคะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

เข้ากันไม่ได้เพลงนี้จาก Synchronize Musou นั่นเองนะครับทุ่ม15นาทีครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM อยู่กับเฟียที่นี่นะครับตั้งแต่ตอนนี้จนถึง4ทุ่มเลยขอบคุณที่ช่วยกันเลือกเพลงด้วยนะครับทักทายเข้ามาได้ใครที่อยากจะฟังเพลงไหนนะครับวันนี้มีส่งข้อความเข้ามาอีกบอกว่ามีเต้นแอโรบิกหน้าบริษัทด้วยหรอรู้สึกว่าเขาแบบนิยมเต้นแอโรบิกกันไปทั่วเลยนะครับมีหลายที่เลยเห็นบอกว่านี่มีแถวสวนจตุจักรด้วยใช่ไหมนะครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วกันอย่าให้ฝนตกไม่งั้นจะเต้นไม่ได้ได้ข่าวว่าวันศุกร์นี้แล้วนะครับทางกรมอุตุประกาศว่าประเทศไทยจะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการรวมทั้งเปิดถึงฤดูเปิดเทอมด้วยที่น้องๆจะกลับมาเรียนขอให้ทุกคนแข็งแรงไม่เป็นหวัดฟึดฟัดตอนไปเรียนกันละกันนะ

ทายข้อความจากขอนแก่นด้วยนะครับบอกว่าแอบส่งให้หนุ่มที่ขอนแก่นนะคะบอกว่าคิดถึงอะไรอย่างนี้นะอ่ะตอนนี้ทุ่ม47นาทีแล้วนะครับแต่ละคนถึงบ้านกันหรือยังหรือว่า

0: เพลงนี้เสียดายจากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับก่อนหน้านี้มีเพลงจากพิตินาด้วยไม่อยากจะเชื่อเลยจากพิตินาฝากเข้ามาด้วยนะครับอ่ะทิ้งท้ายกันในช่วงนี้นะครับมีเรื่องมาฝากกันเกี่ยวเรื่องของจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของเพศศึกษานะซึ่งจริงบ้านเราก็มีบางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มีนะครับคือจะบอกไปว่าผู้ใหญ่ในสมัยก่อนที่เติบโตมาเขาไม่ได้เรียนเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลายๆโรงเรียนในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีเรื่องนี้ด้วยซึ่งจริงแล้วเรื่องนี้ถ้าเรียนไปเนี่ยมันจะมีหมวดหนึ่งคือหมวดของเรื่องของการสิทธิของร่างกายของตัวเราเองที่ไม่ให้คนอื่นมาล่วงละเมิดซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าโรงเรียนไม่สอนนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านสามารถสอนเรื่องนี้กับเด็กๆได้นะครับลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญปรึกษาครูหรือว่าลองเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับจะเป็นการป้องกันเด็กไม่ให้เด็กโดนล่วงละเมิดได้นะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเป็นความรู้ที่แชร์กันทั่วไปทำให้เด็กเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงแล้วก็รู้จักสิทธิในการปกป้องร่างกายตัวเองด้วยโตแม้กระทั่งโตขึ้นบางคนยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยก็ทำอย่างนี้กับร่างกายเราไม่ได้นะอย่างเงี้ยหรือในทางกลับกันก็คือเราก็ไม่ควรไปทำอย่างนี้กับร่างกายคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับฝากเอาไว้ให้ผู้ใหญ่หลายๆท่านด้วยก็แล้วกันนะเอาไว้แบบสอนเอาน้องๆแชร์ข้อมูลกับน้องๆได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงนะฮะแล้วเดี๋ยวมีข่าวต้นชั่วโมงอัปเดตกันด้วยชั่วโมงหน้ามาฟังเพลงเพราะกันต่อช่วยกันเลือกเพลงหน่อยนะครับดีเจบางทีก็คิดเพลงไม่ออกเหมือนกัน
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: งานผมเนี่ยเป็นดีเจช่วงเนี้ยเริ่มปวดหูบางทีก็เหมือนจะมีเสียงวิ้งวิ้งแบบเนี้ยอันตรายไหมครับหมอ
1: การฟังเสียงดังต่อเนื่องจะกระทบกับเซลล์ประสาทหูโดยตรงประสาทหูของเราทำงานผ่านเซลล์ขนหรือว่าแฮร์เซลล์ถ้าเสียงดังเกินไปขนเหล่านี้จะล้มแล้วก็หักทำให้มีอาการปวดลึกมีเสียงวิ้งวิ้งถ้าปล่อยให้เขาหักหรือตายไปเซลล์ขนพวกนี้ก็จะซ่อมแซมไม่ได้นะคะอาจจะนำไปสู่การสูญเสียการได้ยินแบบถาวรได้เลยค่ะ
2: ตอนแรกผมคิดว่าแค่หูล้าธรรมดานี่เอง
1: แนะนำให้ใช้กฎ 60-60 ค่ะคือเปิดความดังไม่เกิน 60% ใส่หูฟังต่อเนื่องไม่เกิน60นาทีแล้วต้องพักหูในที่เงียบเงียบบ้างนะคะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณท็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com

0: สิบปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: โกโฮเซลสวัสดีครับโกโกโ
3: ก we are go wholesale ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ด

0: กอบการ
1: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories วันแบงคอก
2: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: วิธี Save Energy แบบ
5: สวัสดีครับผมบูพงษ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับเส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อื้อลือนาคราชและปู่พุทธชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
7: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโอ้โหยแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยขนมปังกรอบตาโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้และ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
4: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
5: ์บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: าออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: เมื่อคนจบแต่คนไม่จบความสุขจึงกลับมาอีกครั้งแต่กลับมาครั้งนี้ไม่เหมือนเดิม Dynafin Upstage แสบสนิทคอนเสิร์ตแสบหนักกว่าพร้อมแขกรับเชิญเพื่อนสนิทเซตใหม่คริสติน่าอากิล่าโจอี้ภูวศิษฐ์ออฟปองศักดิ์และซิเคทเกสที่ทุกคนต้องกรี๊ด 16-17 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์ขายบัตรแล้ววันนี้ที่ Ticket Major
1: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
3: เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันต่อกับดินสุทินาถทองชื่นมีรายงานค่ะรัสเซียได้ทดสอบขีปนาวุธสามัคคีซึ่งเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่ที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้มีพิสัยยิงไกลถึง 35,000 กิโลเมตรแล้วก็เป็นขีปนาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกมีกำลังทำลายล้างมากกว่าขีปนาวุธของชาติตะวันตกถึง4เท่าสามารถเจาะทะลุระบบป้องกันขีปนาวุธทั้งหมดที่มีในปัจจุบันและในอนาคตโดยการพัฒนาขีปนาวุธสามัคคีเริ่มขึ้นเมื่อปี2554ค่ะซึ่งการทดสอบที่ผ่านมาเนี่ยประสบความสำเร็จเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็เคยเกิดระเบิดรุนแรงด้วยนะคะระหว่างการทดสอบที่ล้มเหลวในปี2567ซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียบอกว่าขีปนาวุธสามัคคีจะถูกนำเข้าประจำการในสนามรบภายในสิ้นปีนี้ละค่ะรอบหน้ายังส่งข่าวกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมาติดตามด้วยกันนะคะ
1: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
4: ทั่วประเทศ

ไปทีไรก็อุ่นใจไม่ว่าจะผ่านสถานการณ์มาอย่างไรหัวใจสะบักสะบอมหันไทยก็ยังเจอคนเนี้ยอยู่ข้างๆอยู่ตลอดเลยนะครับแต่ก็ได้แต่อยู่ข้างๆนั่นแหละไม่เคยได้เป็นแฟนสักทีเพลงนี้อิงอิชิตะนะครับเพลงนี้ฉันยังอยู่ก่อนหน้านี้นะครับมีรักฉันเพราะอะไรจากแต่บรรยูด้วยเอามาฝากกันเป็นเพลงที่หลายคนคิดถึง

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

นี้จากอีสต์นะครับขอโทษที่ไม่ลืมครับ2:42 PMนะครับมีข้อความส่งมาตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ส่งเข้ามาบอกว่าวันนี้เหนื่อยมากๆเลยทำงานเหนื่อยบอกว่ามารอฟังเพลงที่นี่นะครับจะเอาเพลงบอกว่าเอาไว้ช่วยหิวใจนะครับก็หวังว่าจะได้ฟังเพลงเพราะที่ทำรู้สึกหายเหนื่อยนะพักผ่อนเยอะๆนะครับส่งกำลังใจให้

0: J Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็นพอยต์เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วัน Bangkok
3: ทยอยเปิด request ของคุณออกไปหลายๆเพลงเลยนะครับทั้งค็อกเทลทั้งเพลงของพี่แว่นใหญ่ด้วยนะครับมีคนส่งข้อความเข้ามาว่ากระปุก อะไรอ่ะส่งมาสั้นๆนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพักกันก่อนมีข่าวต้นชั่วโมงครับ
2: สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: มีโอกาสมีโอกาสแม้มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car For Cash
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car For Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car For Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลย Car For Cash โทร02-740-7400
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
8: Inspirationจากดังพันกร
9: ไม่เคยมีแผน B เชื่อว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วมันคือสิ่งที่ร่างกายและจิตสำนึกเราข้างในมันคงตกผลึกไปแล้วอะว่าเราอยากเป็นนักร้องเพราะเราก็มีความแบบใฝ่รู้ตั้งแต่เด็กจนโตอินสปิเรชันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าความเป็นตัวเองนั้นเชื่อว่าการที่เราแบบเกิดมาท้องพ่อท้องแม่เราจากท้องพ่อท้องแม่เราเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเราจะเหมือนคนอื่นเขาอยู่ที่ว่าเราจะนำมันไปใช้ให้ยังไงให้มันถูกต้องแล้วก็ให้มันแบบตามความฝันของเราอย่างที่เราต้องการ
10: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยแฮปปี้เมดนมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพย่างดันหลอบบลูเรสปอนทีจี
11: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและนี่คือเวลาของ Green News นะคะสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ยืนยันนะคะว่า BTS ศิลปินเคป๊อประดับโลกจะขึ้นแสดงในช่วงพักครึ่งในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศร่วมกับ2ศิลปินระดับตำนานมาดอนน่าและชากิราในวันที่19กรกฎาคมนี้นะคะที่สนาม MetLife Stadium ในนิวยอร์กซึ่งฟุตบอลโลกปี2026เนี่ยนะคะจะเป็น World Cup ครั้งแรกที่มีการแสดงโชว์ในช่วงพักครึ่งหรือ Half Time Show เพื่อสนับสนุนกองทุน FIFA Global Citizen Education Fund ที่ตั้งเป้าหมายที่จะระดมทุน100ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแล้วก็กีฬาฟุตบอลให้แก่เด็กๆทั่วโลกโดยบัตรเข้าชมการแข่งขันทุกใบจะหักรายได้ใบละ1ดอลลาร์สหรัฐเพื่อบริจาคเข้ากองทุนตลอดช่วงทัวร์นาเมนต์ค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update ค่ะ
10: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันหลอบบลูเรสปอนส์ทีจี

0: ือไม่ต้องมีคำบรรยายนะครับในเวอร์ชันของวัชราวลีนะครับซึ่งเอาเพลงกลับมาคัฟเวอร์ใหม่นะครับเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่แปลกหูไปแล้วก็เพราะด้วยเพราะว่ามีเครื่องเป่าใส่เข้ามาเยอะมากๆเลยตามสไตล์วัชราวลีนะครับก็เพลงเก่าของมิสเตอร์ทีมครับเอากลับมาคัฟเวอร์ใหม่ส่วนใครอยากจะติดตามแกสบี้กาล่าครับในตอนใหม่ล่าสุดกับออปองศักดิ์แก้มวิชญานีดูได้แล้วนะครับทาง YouTube A Time และหาฟังได้ที่นี่ที่ Green Wave ด้วย
1: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหาร

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: เอยางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บาร์ก็อตเชปป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเบปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

เฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกเธอแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนกลิ้งในทรายโอ้ยขอสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นซัดทำ

0: ยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: วันนี้ Debut Track มีเพลงจากศิลปินที่ชื่อ Black Heart นะครับซึ่งเป็นศิลปินที่อยู่ในยูนิตฮิปฮอปนะครับเป็น Belief Artist นั่นเองนะครับก็มีเพลงที่เคยไปฟีเจอร์ร่วมกับคนโน้นคนนี้มาแล้วนะครับและคราวนี้ก็จะเป็นเพลงของเขาเองด้วยนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของ Beyond มากๆเลยที่ส่ง Black Heart มาแล้วจะบอกว่า

พลงนี้ก็คือเป็นเพลงที่เขาทำได้ดีมากมีซาวด์ดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาบอกฟังแล้วรู้สึกว่าโหเก่งจังเลยศิลปินที่ทำเวลาทำเพลงแล้วมีซิกเนเจอร์ของตัวเองได้เนี่ยแบบเก่งจังเลยอ่ะเหมือนเวลาเชฟที่ทำอาหารแล้วแบบมีรสมือของตัวเองได้นี่มันดีมากๆเลยเพลงนี้ชื่อว่าเมื่อไหร่จะมีวงเล็บนะครับมีใจให้กัน

พลงร็อคจากเมอร์ครับเพลงนี้กำแพงหัวใจครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีเพลงซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่นะครับเมื่อไรจะมีด้วยจากแบล็คฮาร์ทมาฝากกันนะครับวันนี้พี่หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับทำงานกันอีก1วันแล้วก็จะได้พักผ่อนกันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าโหเสาร์ที่ทำงานด้วยยาวๆก็มีกรีนเวฟอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีเพลงพร้อมมาฝากกันพรุ่งนี้ขึ้นมาตอนบ่าย3นะครับเร็วขึ้นนิดนึงเพราะฉะนั้นมาเจอกันตอนนั้นได้วันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามฟังครับ

0: Green Wave 106.5 FM
1: เมื่อคนจบแต่คนไม่จบความสุขจึงกลับมาอีกครั้งแต่กลับมาครั้งนี้ไม่เหมือนเดิม Dynafin Upstage แสบสนิทคอนเสิร์ตแสบหนักกว่าพร้อมแขกรับเชิญเพื่อนสนิทเซตใหม่คริสติน่าอากิล่าโจอี้ภูวศิษฐ์ออฟปองศักดิ์และซิเคทเกสที่ทุกคนต้องกรี๊ด 16-17 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์ขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไททิเก็ตเมเจอร์
2: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มเลยไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสัก1ปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ้ยเจ็บนี้สู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
3: โดยขนมปังกรอบตาโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของกรีนอัปเดตมารออยู่แล้วนะคะกับตินสุที่หน้าทองชื่นกรมอุตุนิยมวิทยาของมาเลเซียเขาเปิดข้อมูลนะคะอุณหภูมิในมาเลเซียจะสูงขึ้นก็คือตั้งแต่วันนี้ละค่ะเป็นต้นไปเนื่องจากว่าฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้เริ่มขึ้นแล้วซึ่งในช่วงนี้นะคะระดับความชื้นในอากาศต่ำลงก็ส่งผลให้การก่อตัวของเมฆเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ของมาเลเซียลดลงทำให้ทั่วประเทศมีจำนวนวันที่มีฝนตกน้อยลงและก็วันที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งเพิ่มขึ้นไปจนถึงช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะซึ่งทางกรมอุตุของมาเลเซียก็เตือนนะคะว่าถ้าไม่ควบคุมการเผาในพื้นที่กลางแจ้งอย่างเข้มงวดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงกันยายนนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาหมอกควันไฟป่าในบางพื้นที่และลอยข้ามแดนไปถึงประเทศเพื่อนบ้านได้ค่ะช่วงหน้ายังกลับมาติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดียวนะคะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 minutes DJ Paul

สียงร้องของไดโนฟินนะครับกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าได้ยินไหมเป็นซิงเกิลที่บอกให้เราได้ทราบนะครับว่าการที่เราพูดอะไรให้คนหนึ่งได้ฟังมันก็ต้องถูกที่ถูกเวลาด้วยอย่าปล่อยให้มันสายจนเกินไปก่อนหน้านี้มีขีดเส้นใต้จากกบทรงสิทธิ์นะครับผมมีกวีบทเก่านูโวแล้วก็ยิ่งใกล้ยิ่งไม่รู้จักจากว่านธนกฤตนะครับผมสำหรับดานี่เสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของเธอด้วยนะครับให้กำลังใจกันได้สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยครับ4:15 PMของวันพฤหัสที่14 พฤษภาคมแป๊บๆก็ครึ่งเดือนแล้วนะครับสำหรับเดือนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราน่าจะได้รับทราบการประกาศจากกรมอุตุว่าเราน่าจะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วครับคุณผู้ฟังครับ

0: soundtrack
1: 4:28 นะครับเพลงเพราะๆก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้เพลิดเพลินกันอย่างเรื่อยๆนะครับเพิ่มเติมรายชื่อเพลงไหนบอกปอได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันเอไทม์ฟังฟินครับคุณผู้ฟังครับ

งานอินเตอร์แมคและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ิงเกิลจากมัสเคทียร์นี่คือใจความสำคัญนะครับผู้ฟังครับกว่า7เพลงที่เปิดไปให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องโดยที่แบบไม่มีอะไรพูดขั้นเลยแม้กระทั่งดีเจด้วยนะครับผู้ฟังครับผมมีหลากหลายข้อความส่งมาพูดคุยกันขอบคุณมากๆเลยสำหรับค่ำคืนนี้มีฟังจากออสเตรเลียก็มีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความบอกมาบอกว่าสวัสดีค่ะฟัง Green Wave ตั้งแต่ปี2544นะครับที่เรียนอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้มาเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับตอนนี้ก็รีบปั่นงานขอเพลงให้กำลังใจแบบน่ารักน่ารักสักหนึ่งเพลงนะจะนะครับดีเจเปิดเพลงเพราะมากๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะฮะน่าจะเป็นเพลงที่ให้กำลังใจได้หลายๆคนไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะครับผมซิงเกิลจากวงมีนชาร์จพลังกันกับซิงเกิลที่มีชื่อว่า Power Bank ชั่วโมงหน้าลุยกันต่ออีก1ชั่วโมงกับผมปอนะครับผมที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆข้อความว่าอย่างต้อนรับอยู่ทุกๆข้อความนะครับผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินของเรา

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น Point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วัน Bangkok
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโก
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: ก็รู้นะว่าทานหวานนะมันไม่ดีแต่เวลาที่เหนื่อยๆอ่ะได้ของหวานสักนิดหนึ่งมันทำให้รู้สึกดีขึ้นมากเลยนะ
4: ถ้านานๆทีก็พอชื่นใจอันนี้โอเคค่ะแต่ถ้าบ่อยจนน้ำตาลในเลือดสูงค้างเป็นระยะเวลานานก็จะยิ่งเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลินนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเบาหวานแล้วก็ทำให้หลอดเลือดอักเสบทั่วร่างกาย
5: ตอนกินมันก็ดีต่อใจแหละแต่ฟังไปฟังมาแล้วมันเริ่มไม่ดีแล้วนะคะน้องหมอ
4: เอาเป็นว่าถ้าอยากใช้ของหวานฮิวใจต้องลองใช้สูตร3นอดูค่ะคือน้อยคือสั่งหวานน้อยหรือทานแค่ครึ่งเดียวหนีคือหนีขนมหวานไปทานผลไม้ไม่หวานแทนค่ะนานคือเว้นระยะเวลาไม่ทานหวานติดกันทุกมื้อ
6: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณกรีนเวฟเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02669

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: 4โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Persess Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอดช่วยหยุดคุณในคลับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook คลับ Friday Fan Page ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: กลับมาต้นชั่วโมงนี้มี Green News มารออยู่แล้วนะคะกับตินสุทินาทองชื่นอินเดียค่ะได้ประกาศระงับการส่งออกน้ำตาลไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อที่จะควบคุมราคาสินค้าในประเทศโดยห้ามส่งออกทั้งน้ำตาลทรายดิบแล้วก็น้ำตาลทรายขาวแต่ว่ายังอนุญาตให้ส่งสินค้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะในเรื่องนี้ก็มีนักวิเคราะห์นะคะเขาคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยพยุงราคาน้ำตาลทรายขาวแล้วก็น้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกพร้อมกับเปิดโอกาสให้บราซิลแล้วก็ไทยส่งออกน้ำตาลไปยังกลุ่มผู้ซื้อในเอเชียแล้วก็แอฟริกาได้มากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้อินเดียเนี่ยเคยอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลได้ 1.59 ล้านตันนะคะเนื่องจากว่าคาดว่าผลผลิตเนี่ยจะล้นตลาดแต่ก็ตามค่ะรัฐบาลก็ประเมินว่าผลผลิตจะต่ำกว่าความต้องการบริโภคติดต่อกันเป็นปีที่2เพราะว่าผลิตอ้อยต่อไร่ในแหล่งเพาะปลูกสำคัญลดลงรวมทั้งปรากฏการณ์เอลนิโยก็ยิ่งจะเพิ่มความเสี่ยงนะคะที่ผลผลิตฤดูกาลหน้าจะลดลงต่ำกว่าที่ประเมินไว้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้ายังส่งข่าวเหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ร้องของพี่เบิร์ดนะครับในเพลงเสียดายนะครับก่อนหน้านี้ลาลารักนะครับจาก Bedroom Audio Mini On ซิงเกิลล่าสุดจากปามี่นะครับผมแล้วก็โอบนิธิไม่อยากรักคนอื่นแล้วเปลี่ยนเป็นรักนน The Voice นะครับผมแล้วก็มี1คนตรงนี้จากเพอร์พีชด้วยนั่นเองนะครับผมเริ่มต้นชั่วโมงที่2กันมาเข้าสู่ช่วงเวลาของ Cover Night Live กันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังครับ
1: Cover Night Live
2: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
3: แค่มาที่วัดExpress.
2: และอาหารแมวคานิว่า
0: เป็นเวทีที่ศิลปินของเราที่เราชื่นชอบเนี่ยนะครับเขาจะนำเพลงที่เรารู้จักของ GMM Grammy มา cover ในสไตล์ของตัวเองนะครับเป็นกิจกรรมที่คุณผู้ฟังชาว Queen Wave นี่ชื่นชอบมากๆเลยทีเดียววันนี้เลือกไม่ถูกเลยครับคุณผู้ฟังครับเปิดให้ฟัง2เพลงเลยแล้วกัน

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรตได้อร่อยว้าวแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรต
3: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
4: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับกับช่วงเวลาของ Smiley Request ของเรานะครับผม Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะครับงานนี้ถูกขอมาตั้งแต่ประมาณ4ทุ่มนิดๆแล้วนะครับผู้ฟังครับผมจากคุณกรวรรณนะครับไม่แน่ใจว่ายังฟังอยู่หรือเปล่า

นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน

0: ดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: แล้วครับคุณผู้ฟังครับก่อนที่จะบายบายกันไปวันนี้ช่วงเวลาของ Debut Track นะครับเพลงใหม่แนะนำให้ได้รู้จักกันครับเป็นอีกหนึ่งวงที่ผมชื่นชอบนะคือ Slap Kiss นั่นเองนะครับผมเป็นซิงเกิลใหม่ที่เจ็บลึกและก็จริงที่สุดจากวงนะครับสำหรับคนที่เคยอยู่ข้างๆแต่ไม่เคยอยู่ในใจจนสุดท้ายไม่มีที่ยืนในความสัมพันธ์นั่นเองนะครับก็เป็นผลงานล่าสุดที่ถ่ายทอดอย่างเจ็บคมเลยทีเดียวนะครับตอกย้ำสถานะของคนเบอร์2ที่อยู่เคียงข้างรับฟังทุกเรื่องราวเป็นพื้นที่ปลอดภัยในวันที่อีกฝ่ายออนแอร์แต่สุดท้ายนะครับกลับไม่ถูกเลือกให้เป็นคนสำคัญเลยซิงเกิลนี้มีชื่อว่าไม่มีที่ยืนนั่นเองคุณผู้ฟังนะครับทิ้งท้ายไว้ด้วยเพลงนี้สำหรับช่วงนี้เลยละกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ปอขออนุญาตสลับกับพี่เฟียสเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เจอพี่เฟียสบ่าย 3 แล้วปอมาตอน 1 ทุ่มวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับ

0: งานอินเตอร์แม็กและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
4: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิป
5: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perses Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเบปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
7: Green News โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
8: เวลาของ Green News นะคะต้นชั่วโมงแบบนี้ติดตามด้วยกันกับดินสุที่น่าทองชื่นกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือ OPEC ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกในปีนี้นะคะคือเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยความต้องการน้ำมันของโลกจะเพิ่มขึ้น 1.17 ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งเป็นจำนวนที่ลดลงจากที่คาดการณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้รวมถึงเขาคาดการณ์ด้วยนะคะว่าในปี2570ความต้องการน้ำมันจะเพิ่มขึ้น 1.54 ล้านบาร์เรลต่อวันคือสงครามในตะวันออกกลางนะคะซึ่งทำให้รัฐบาลอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกก็ส่งผลในการผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางลดลงหลายล้านบาร์เรลเลยนะคะแถมราคาเชื้อเพลิงยังพุ่งสูงด้วยก็มีผลกระทบต่อผู้บริโภคแล้วก็ธุรกิจต่างๆตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้รัฐบาลเนี่ยต้องใช้มาตรการประหยัดน้ำมันด้วยค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมามี Green News รออยู่ต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
7: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
9: หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

ในข้อความที่ทักเข้ามานะคะบอกว่าเพลงเพราะต่อเนื่องจนไม่สามารถจะลาไปนอนได้เลยทีเดียวนะคะก็ชวนอยู่เป็นเพื่อนกันต่อไปแล้วกันค่ะในชั่วโมงใหม่นะคะแล้วก็เข้าสู่วันใหม่ไปพร้อมๆกันด้วยเที่ยงคืน15นาทีนะคะศุกร์ที่105พอดีเลยวันนี้นะคะเดือนพฤษภาคมแต่เห็นกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเรากำลังจะเข้าสู่หน้าฝนกันอย่างเป็นทางการแล้วแต่ดูเหมือนว่าคืนนี้ก็ยังคงอบอ้าวเหมือนเดิมนะคะมีเพลงไหนฟังแล้วทำให้ใจเย็นทำให้คลายร้อนทำให้รู้สึกดีขึ้นอย่าลืมบอกกันนะคะอยู่กับดีเจแบมพลาดีไซน์สวัสดิ์ที่นี่กรีนเวฟถึงตี 2ค่ะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: คืนวันศุกร์แล้วก็ต้องมีเพลงที่มันแบบขยับจังหวะให้มันรื่นเริงให้มันมีความสุขตามชื่อวันหน่อยแล้วกันนะคะนี่คือน็อกน็อกจากณนนท์และโจรินค่ะ
1: Chilling Track โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ้ว
1: ผมก็ได
0: ้ป้าก็ได
2: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ซื้อเลย
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Smiley Request
2: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์

0: เห็นข้อความนะคะส่งมาตั้งแต่ช่วงท้ายชั่วโมงที่แล้วดีเจปอน่าจะเปิดให้ไม่ทันนะคะก็เลยหยิบมาเล่นในชั่วโมงนี้ค่ะงานจากซีซั่น5และฟักกิ้งฮีโร่นะคะกับพูดไม่คิดขอบคุณด้วยค่ะ Smiley Request นะคะให้คุณได้ฟังเพลงเพราะก่อนนอนในคืนนี้ Smart Social Bank for the All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์ค่ะ
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
0: มาฟังเพลงจากศิลปินป๊อปร็อกน้องใหม่มากความสามารถวงนี้กันนะคะเป็นเพลงของคนที่เพิ่งจะเห็นค่าของความรักในวันที่กำลังจะสูญเสียมันไปนี่คือเพลงที่ชื่อว่าทนอีกนิดจาก Good Mood ค่ะ

ความรักในช่วงเวลาที่มันเปราะบางที่สุดนะคะพอเวลามีใครคนนึงเพิ่งจะมาเข้าใจว่าคำว่ารักเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแต่ว่าต้องเจอกับความจริงที่ว่าอีกฝ่ายกำลังจะเดินจากไปนะคะมันก็มีแต่คำอ้อนวอนมีแต่คำร้องขอแล้วก็ความพยายามครั้งสุดท้ายที่อยากจะรั้งเขาหรือเธอคนนั้นเอาไว้นะคะเพลงนี้เขาเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์จริงของนักร้องนำของวงนี้เลยล่ะค่ะ P Good Mood นะคะมาเป็นเพลงใหม่ให้ได้ฟังกันกับเพลงที่ชื่อว่าทนอีกนิด

0: เพลงนี้ขอไว้ตั้งแต่เริ่มต้นชั่วโมงนี้เลยนะคะเห็นคุณผู้ฟังบอกว่าเพิ่งจะกลับถึงบ้านวันนี้น่าจะเหนื่อยหน้าดูได้ฟังเพลงเพราะที่ขอมาก็น่าจะทำให้มีความสุขก่อนเข้านอนในคืนนี้นะคะเห็นบอกว่าฟังท่ามกลางฝนตกเลยขอบคุณมากค่ะแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาดีๆที่เราได้ฟังเพลงเพราะด้วยกันที่นี่ Green Wave ค่ะ
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: แค่มาที่วัวเชคสเปรส
1: และอาหารแมวคานิว่า
0: สำหรับคุณผู้ฟังคนไหนนะคะที่อาจจะพลาดค่ำคืนสุดอลังการใน Cafe Night Live Gatsby Gala ไปไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย Green Wave เราพาคุณย้อนกลับไปสัมผัสทั้งโชว์แบบทรงพลังบรรยากาศพรมแดงสุดหรูนะฮะเทปบันทึกการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ Cafe Night Live Gatsby Gala สามารถดูกันได้แล้วนะคะทาง YouTube A-Time Online บอกได้เลยว่าทุกโมเมนต์เล่นใหญ่แบบมีคลาสจริงๆค่ะ

0: งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไว้ใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลย Car Forecast โทร027407400
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: วิธี Save Energy แบบ
5: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green
0: News โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพยางดันหลอบบลูเรสปอนส์ทีจี
6: แวะมาเจอกันค่ะเวลาของ Green News กับตินสุที่น่าทองชื่นในขณะที่สงครามในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อนะคะก็ทำให้เวียดนามเนี่ยนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากเกาหลีใต้แล้วก็มาเลเซียเพื่อลดการพึ่งพาสิงคโปร์และจีนค่ะจากข้อมูลของสำนักงานศุลกากรของเวียดนามสถิติการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูประหว่างเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบ 17% นะคะในขณะที่มูลค่าการนำเข้าเนี่ยพุ่งสูงถึง 144% โดยเกาหลีใต้ส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปให้เวียดนามพุ่งสูงมากกว่า 60% นะคะแต่ที่ระดับ 610,000 ตันส่วนมาเลเซียมีปริมาณการส่งออกน้ำมันให้เวียดนามเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าแต่ที่ระดับ 43,000 ตันแซงหน้าจีนขึ้นมาเป็นผู้จัดส่งรายใหญ่อันดับ3ของเวียดนามค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update ค่ะ
0: Green News โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบลูเรสปอนส์ทีจี
4: J Playlist 55 Minutes

ายทางเดินถึงแน่นอนนะคะถ้าเรายังคงจับมือกันแน่นๆไม่มีปล่อยยังคงเป็นเพลงรักให้กำลังใจอันดับต้นๆเลยนะคะถ้ายังนึกถึงเพลงนี้พลพลกับอย่างยิ้มได้ค่ะรู้ฟังถามมาว่าเมื่อเย็นนี้นะคะฟังเพลงช่วงพี่อ้อยเปิดให้ฟังอะค่ะตอนกำลังขับรถกลับบ้านอยากรู้ชื่อเพลงเป็นเพลงที่เปิดคอนเพลงยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอนี่ต้องไปค้นหาเลยย้อนกลับไปดูลิสต์เพลงของพี่อ้อยให้นะคะคุณอัจฉรีถามมาว่าเพลงนั้นชื่อเพลงอะไรตั้งใจฟังให้ดีอยากเปิดให้ฟังอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ส่งกำลังใจให้หอบใหญ่เลยค่ะเพลงของโดมจารุวัฒน์นะคะเพลงนี้ชื่อว่าโอบกอดเธอด้วยความรักค่ะ

ลงเพราะหลายๆเพลงนี่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาดีที่สุดแล้วนะคะทำให้คนฟังรู้สึกดีมีความสุขอย่างที่คุณผู้ฟังบอกมาว่าเสน่ห์ของ Green Wave หลักๆเลยเหมือนเป็นจุดพักใจไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าจะสุขนะคะหรือแม้กระทั่งเวลาเราเหนื่อยๆอกหักตกงานแค่ได้ฟังเพลงดีๆเสียงของ DJ ก็เยียวยาได้จริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยอันนี้ก็เป็นเหมือนยาแล้วก็เหมือนสิ่งที่มาชโลมหัวใจ DJ ที่มานั่งอ่านข้อความของคุณผู้ฟังให้ฟังแล้วก็รวมไปถึงเปิดเพลงเพราะให้คุณได้ฟังกันในช่วงดึกๆนะคะถึงแม้ว่าจะเป็น2ชั่วโมงสั้นๆก็ตามที

0: เบรกนี้น่าจะพอมีจังหวะที่ทำให้คุณผู้ฟังขับรถไปแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยอย่างมีความสุขนะคะเห็นบอกว่าเพิ่งเลิกงานกำลังขับรถกลับบ้านพอดีเลยอยู่ด้วยกันนะงานใหม่จากโฟร์ธณัฐวัฒน์ค่ะ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HDงานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your Requestโดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

0: ืนนี้เราส่งท้ายกันด้วยเซตเพลงเพราะที่คุณอยากฟังนะคะถ้าเราเจอกันอีกจากทิลลี่เบิร์สนะคะแล้วก็ตามมาอีกหนึ่งเพลง The White Haircut เผื่อว่าจะพบเธอสักวันรักแท้ดูแลไม่ได้ของโปเตโต้แล้วก็มีงานจากอิงวรันธรด้วยที่ส่งท้ายให้ในคืนนี้สักวันฉันจะหายดีนะคะช่วงเวลาของ DJ Playlist ค่ะ
1: DJ Playlist 55 minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็นพอยต์เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วัน Bangkok
0: ครบถ้วน5วันต่อสัปดาห์ที่เราเจอกันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะก็ผ่านไปอีก1อาทิตย์อย่างที่คุณบอกไว้จริงๆเสาร์อาทิตย์คิดถึงกันบ้างนะสำหรับเพลงเพราะแล้วก็มีดีเจอยู่เป็นเพื่อนแต่เราจะได้มาเจอคุณในช่วงสัปดาห์หน้านะคะเริ่มต้นวันจันทร์เหมือนเดิมเสาร์อาทิตย์มีเพลงให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องกับ Music Day ที่ Green Wave ค่ะขอบคุณสำหรับคืนนี้ด้วยนะคะมีความสุขทุกๆคนในวันส่งท้ายสัปดาห์วันศุกร์วันนี้
4: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
5: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ
6: Cover Night Live
5: คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
4: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: ยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: ตามฟังได้กันต่อนะคะเวลาของ Green Update กับดินสุที่น่าทองชื่นที่แม่ฮ่องสอนค่ะเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีการฟื้นฟูสวนสาธารณะหนองจองคำนะคะอยู่ในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนี่แหละโดยมีการจับแล้วก็คัดแยกพันธุ์ปลาเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศค่ะโดยเอาไปปล่อยในแหล่งน้ำที่เหมาะสมในพื้นที่ต่างๆชั่งน้ำหนักคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปส่วนสัตว์น้ำที่ไม่ใช่สายพันธุ์ท้องถิ่นก็จะไปปล่อยในแหล่งน้ำที่เหมาะสมซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการนะคะโดยสำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอนและหลังจากที่เอาปลาออกแล้วก็ขุดลอกตะกอนก้นหนองแล้วก็จะมีการผันน้ำเข้าไปในหนองแล้วก็ปล่อยพันธุ์ปลาที่เป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นตามระบบนิเวศขณะเดียวกันเขาก็มีการติดป้ายประกาศขอความร่วมมือนะคะงดปล่อยสัตว์น้ำที่ไม่ใช่สายพันธุ์ท้องถิ่นหรือที่เรียกว่าเอเลียนสปีชีส์ซึ่งอาจจะทำลายระบบนิเวศแล้วก็ทำให้แหล่งน้ำสกปรกและเน่าเสียได้ค่ะช่วงหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: กอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: พี่เอ็มก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
0: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่โกรทฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
1: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่ก็มีสารสกัดอย่างแอลทีอานีนที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

งาน Intermac และ Subcon Thailand จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ Bytech บางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: นี่คือเวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันกับถิ่นสุทินาทองชื่นมีรายงานจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐหรือ EIA ค่ะบอกว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาในปีนี้เนี่ยมีการขนส่งน้ำมันดิบและของเหลวจากปิโตรเลียมผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซเฉลี่ยนะคะ 14.6 ล้านบาร์เรลต่อวันลดลงเกือบ 30% ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 20.4 ล้านบาร์เรลตั้งแต่สงครามในตะวันออกกลางเปิดฉากขึ้นช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันทางทะเลซึ่งคิดเป็น1ใน4ของโลกก็ถูกตัดขาดนะคะทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งสูงขึ้นกว่า 45% ในขณะที่ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินในสหรัฐก็ทะลุ 4.50 ดอลลาร์ต่อแกลลอนซึ่งเป็นระดับสูงสุดเลยค่ะนับตั้งแต่ปี2022ทางด้านผู้ผลิตและผู้ซื้อต่างก็ต้องหาทางเลือกทดแทนนะคะด้วยการเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือก็ทำให้ปริมาณการขนส่งน้ำมันผ่านเส้นทางคลองปานามาแล้วก็ช่องแคบแบบเอลมันเดฟเพิ่มสูงขึ้นค่ะช่วงหน้ายังติดตามกันได้เหมือนเดิมเดี๋ยวมี Green News รออยู่นะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้รู้สึกไม่เฟิร์มยังไงไม่รู้อ่ะขนาดลดแป้งก็แล้วน้ำหนักก็ลงเพื่อนบีบแขนแล้วบอกว่าเหมือนสกูชี
0: ่แบบนี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าสกินนี่แฟตจ้ะคือน้ำหนักตัวลดจริงแต่สิ่งที่หายไปคือน้ำกับกล้ามเนื้อส่วนไขมันเจ้าตัวดียังเกาะแน่นอยู่เหมือนเดิมร่างกายเราก็เลยนิ่มเหมือนสกูชี
1: ่เอ้าแล้วแบบนี้ต้องทำยังไงอ่ะ
0: ถ้าแนนลดแป้งแต่โปรตีนไม่ถึงร่างกายก็จะดึงกล้ามเนื้อมาใช้แทนวิธีแก้ก็คือแนนต้องกินโปรตีนให้เพียงพอควบคู่ไปกับการเล่นเวทเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาทดแทนไขมันแต่ถ้าอยากแน่นแล้วก็ดูเฟิร์มกว่านี้เย็นนี้ไปเล่นเวทสัก 4-5 เซตก็เวิร์กอยู่นะแนน
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: งาน Intermac และ Subcon Thailand จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ Bytech บางนาโดย Informa Market Mr. DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
1: กลับมาเจอกันค่ะเวลาของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียค่ะบอกว่าปริมาณข้าวคงคลังของอินโดนีเซียในตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ5,300,000 ตันแล้วก็คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น5,500,000 ตันนะคะซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการค่ะโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ภาคเกษตรกรรมของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นนะคะจากร้อยละ 0.67 เป็นร้อยละ 5.7 ซึ่งสูงสุดในรอบ25 ปีแล้วก็อาจจะสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียด้วยขณะเดียวกันมีข้อมูลนะคะจากสำนักงานสถิติแห่งชาติและก็องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเขาบอกว่าผลผลิตข้าวของอินโดนีเซียในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ34,600,000 ตันโดยมีส่วนเกินประมาณ4,000,000 ตันค่ะรอบหน้าเรายังติดตามได้กันต่อนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News เหมือนเดิมนะคะ
0: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
2: ซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป AirTime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: งานอินเตอร์แมกและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโก
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลง cover สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักโ

0: ย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพย่างดันลอปบลูเลสปอนทีที
1: กลับมาเจอกันนะคะเวลาของ Green News มารออยู่แล้วค่ะกับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสก็ออกแถลงการนะคะไม่พบหลักฐานบ่งชี้ถึงการระบาดของเชื้อไวรัสซันตาเป็นวงกว้างภายในประเทศหลังจากที่ผู้โดยสารชาวฝรั่งเศสที่อยู่บนเรือสำราญ MV Hondius เดินทางกลับประเทศแล้วโดยมีชาวฝรั่งเศส22คนที่สัมผัสใกล้ชิดกับเชื้อไวรัสตัวนี้ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อแล้วก็กักตัวในโรงพยาบาลแล้วค่ะภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานด้านสาธารณสุขแต่มีผู้หญิงชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้โดยสารบนเรือแล้วก็มีผลตรวจเป็นบวกยังคงต้องรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตนะคะโดยมีรายงานว่ามีอาการทรุดหนักต้องรักษาด้วยการใช้ปอดเทียมค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาเจอกันพร้อมกับ Green Update นะคะ
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบลูเลสปอนทีที

โอ้ครับเริ่มต้นกันนะฮะจริงๆคำนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องนะฮะสุขก็สุขเบาๆพอเวลาทุกข์ก็ขอให้มันทุกข์เบาๆก็พอนะครับรักก็รักเบาๆก็ได้ครับไม่ต้องอะไรมากมันจะได้ไม่แบบว่าโหดร้ายนะครับเวลาที่เกิดปะทะกันไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามแล้วก็หวังด้วยเช่นกันครับว่าอีกครึ่งเดือนที่เหลือและหลังจากนี้เราจะเจอแต่กับเรื่องเบาๆไม่มีอะไรที่มันหนักๆจนเกินไปสวัสดีวันศุกร์ที่ตรงกับครึ่งเดือนเป๊ะของพฤษภาคม Green Wave กับอันครับ

นี่ยังไม่เข้าคลาสเซ็ตครับจริงๆเหรอนี่คือคำถามใช่ไหมฮะก็พอเต็มวุฒิศักดิ์เอาเต็มวุฒิสิทธิ์นะครับแล้วก็ลูกอมกับวัชราวรีนะครับตุ้นนาทีให้เธอกับ UHT อ่ะถึงเวลาคลาสเซ็ตครับที่แท้จริงมา

0: พลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave Castle Club สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลสิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่น

นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

0: HachiKo HachiKo โปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้มมาที่วัวเชคเพรส
1: และอาหารแมวคานิว่า
3: เมื่อวานแก้มวิเชียรนีวันนี้ก็ต้องเอาปองศักดิ์สี Cover Night Live นะครับเลือกเพลงนี้มาในเวอร์ชั่นพิเศษครับไม่ตายหรอกเธอ

0: คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ตอนนี้ก็ที่ debut track นะครับก็มีเพลงใหม่นะครับจาก Potato นะฮะแค่ได้เห็นภาพปก Relics Video นะครับเพลงนี้เป็นครั้งแรกนะครับหลายคนอาจจะนึกว่าได้ฟังเพลง Rock แบบหนักๆเลยแต่จริงๆแล้วไม่ได้มาแบบแนวหนักหรือ heavy metal นะครับพลิกกลับด้านเลยไม่ได้ดุดันอย่างภาพแต่ว่าเป็นป๊อปเนื้อหากวนๆและยังได้เสียงของเอก hard rocker นะครับมาเติมความกวนเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยนะครับลองฟังกันดูครับเพลงนี้ล่าสุดเลยจาก Potatoชีวิตวุ่นวาย

0: งาน Intermac และ Subcon Thailand จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ Bytech บางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบาๆ
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
8: แม่ครับปวดท้อง
10: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
8: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
11: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
12: ดี
13: คุณมีกินหืน
12: ไหมไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
11: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
14: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
11: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
14: จากไรทิ
8: พย์แม่ครับปวดท้อง
10: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
8: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ผมคิดว่างูสวัดคงเป็นแค่ผื่นธรรมดาม
2: ันไม่ใช่เลย
1: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
2: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
1: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่นะครับหาทางป้องกันเอาไว้
3: งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
4: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
5: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
6: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
7: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
8: Inspiration จากดังพันกร
9: ไม่เคยมีแผน B เชื่อว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วมันคือสิ่งที่ร่างกายและจิตสำนึกเราข้างในมันคงตกผลึกไปแล้วอะว่าเราอยากเป็นนักร้องเพราะเราก็มีความแบบใฝ่รู้ตั้งแต่เด็กจนโต Inspiration เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าความเป็นตัวเองนั้นเชื่อว่าการที่เราแบบเกิดมาท้องพ่อท้องแม่เราจากท้องพ่อท้องแม่เราเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเราจะเหมือนคนอื่นเขาอยู่ที่ว่าเราจะนำมันไปใช้ให้ยังไงให้มันถูกต้องแล้วก็ให้มันแบบตามความฝันของเราอย่างที่เราต้องการ
10: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Tan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรต
0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
3: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: สิบปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้จึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok
2: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอดช่วยหยุดคุณในครับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook ครับ Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: เวลาของ Green Update ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุขที่นาทองชื่นมีทีมนักวิจัยจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติกวางซีแล้วก็คณะสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพเขาค้นพบงูสายพันธุ์ใหม่ค่ะความยาวประมาณ20เซนติเมตรนะคะในพื้นที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติวาผิงอยู่ในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนซึ่งงูที่ค้นพบได้รับฉายาว่างูสองหัวค่ะคือเวลาที่งูเผชิญหน้ากับศัตรูหรือว่ารู้สึกถูกคุกคามงูจะขดตัวเป็นรูปเลข8แล้วก็ชูส่วนหางที่มีลักษณะทู่มนขึ้นมาให้ดูเหมือนเป็นหัวที่2นะคะเพื่อหลอกล่อแล้วก็ข่มขวัญผู้ล่าให้สับสนค่ะจากการศึกษาบอกว่างูชนิดนี้ไม่มีพิษนะคะออกหากินในเวลากลางคืนทั้งบนพื้นดินและใต้ดินโดยมีอาหารก็คือไส้เดือนแล้วก็ตัวอ่อนของแมลงที่มีลำตัวนิ่มซึ่งก็บอกว่าการค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องก็เป็นเครื่องยืนยันได้นะคะว่าผืนป่าโบราณทางตอนเหนือของกวางซีแห่งนี้เป็นธนาคารยีนที่สำคัญแล้วก็เป็นแหล่งพักพิงที่มั่นคงของความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ อัน

หวังว่าคุณจะไม่ได้เริ่มต้นวันนี้แบบนี้นะฮะกุญแจรถอยู่ในบ้านกุญแจบ้านอยู่ในรถนะครับเลือกมาอารมณ์ดีกันครับแล้วก็ปลุกกันอีกครั้งหนึ่งด้วย6โมงนะครับวันที่15พฤษภาแต่เป็นวันศุกร์เย้

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

และอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

0: อบยังหอบยังวันศุกร์แล้วกลางเดือนแล้วด้วยนะครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วัน Bangkok
3: Smiley Request
1: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
0: ยิ้มกันต่อกับ Smiley Request ครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินและ Sicarin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sicarin นะครับวันนี้เขาประกาศอย่างเป็นทางการว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนปรากฏเป็นเช้าที่ฝนไม่ตกเลยหรือเปล่าแต่ถ้าจากที่อ่านมองนะฮะพอประกาศว่านี้ฤดูฝนเนี่ยเมฆน้อยกว่าวันอื่นใช่

0: โดมชรุวัฒน์นะครับกับเธอไม่ชอบฝนจริงๆผมโอเคกับฝนมากเลยนะถ้ามันไม่ได้มาแบบเวลาที่เราต้องเปียกเราไม่อยากเปียกอะไรเงี้ยผมมันทำให้บรรยากาศดีแล้วก็เย็นดีอ่ะนะครับแต่ถ้ามันมาช่วงแบบรถติดมากๆเงี้ยมันอาจจะทำให้รถติดขึ้นไปอีกก็เข้าใจถ้าจะมีคนบ่นบ้างนะครับแต่เมื่อสักครู่บอกว่าหลายที่ฝนไม่ตกวันนี้นี่มีทักกันมาเลยนะฮะหลายที่บอกว่าตกไปตั้งแต่เช้าแล้วเช้ามืดเลยหรือหลายจุดเช่นกันครับที่บอกมาบอกว่าตกหนักตั้งแต่เที่ยงคืนเมื่อคืนตรงบ้านไหนก็ตกนะแต่ผมว่าผมน่าจะตกสักประมาณ1-2อะไรเงี้ยตกหนักเหมือนกันนะแต่หนักเป็นแบบหนักไม่นานแต่หนักแบบเสียงดังเลยอะ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโก
0: แต่โดยส่วนตัวผมชอบเวลาเข้านอนแล้วฝนตกนะครับผมรู้สึกว่าเสียงมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียงมันไม่ใช่อโรมาสิเขาเรียกว่าอะไรเสียงมันบำบัดแบบเสียงมันอารมณ์ว่ามันกลิ่นใช่ไหมเสียงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันผมรู้สึกว่ามันผ่อนคลายอ่ะอย่างนึงผมรู้สึกว่าพอฝนตกแล้วถ้าไม่ห่วงหลังคารั่วนะผมรู้สึกเหมือนเรารู้สึกว่าโลกมันหยุดเหมือนข้างนอกคงหยุดกันอยู่สินะอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันคงเป็นช่วงเวลาที่เราได้พักสินะแล้วมันก็เลยช้าๆแล้วก็จะหลับสบายอะไรเงี้ยก็ชอบครับก่อนจะเข้าสู่ Green Morning Show ครับวันนี้เป็นอ้อมนะเดี๋ยวจะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งกันแต่อันนั่งอยู่ที่ Green Wave นี่แหละครับแต่ว่าอ้อมไลฟ์สตรีมมิ่งมานะครับก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะแวะมาฉลองกันกับธนาคารออมสินกันก่อนดีกว่าเขาฉลองครบรอบ113ปีนะครับเขามาพร้อมกับแคมเปญยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราทุกคนนะครับด้วยการเพิ่มรางวัลพิเศษรวมมูลค่า113ล้านบาทกับสลักออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลักและสลักดิจิตอลเลยนะครับยิ่งซื้อก่อนซื้ออีกก็ยิ่งได้ลุ้นรางวัลพิเศษมากถึง3ครั้งนะฮะเพิ่มเงินรางวัลด้วยแล้วก็เพิ่มจำนวนรางวัลด้วยนะครับรวมทั้งหมดก็คือ63รางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรมนะครับครั้งที่1คือ16พฤษภาคม2569นะครับจับรางวัลพิเศษรวมมูลค่า13ล้านบาทจำนวน26รางวัลรางวัลละ 500,000 บาทครั้งที่2คือ16มิถุนายน2569ครับจับรางวัลพิเศษรวมมูลค่า30ล้านบาท30รางวัลก็แปลว่ารางวัลละ1ล้านบาทเลยและครั้งที่3คือ16กรกฎาคม2569ครับจะจับรางวัลพิเศษรวมมูลค่า70ล้านบาท7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทรวมทั้งหมดตรงนี้113ล้านบาทก็ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าใหม่ที่ซื้อสลักออมสินแล้วก็ลูกค้าเดิมที่มีสลักออมสิน1ปีหรือว่า2ปีอยู่แล้วและยังไม่ครบอายุนะครับโดยยิ่งซื้อเพิ่มก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเพิ่มนะครับแล้วก็รีบซื้อกันก่อนเลยนะฮะยิ่งซื้อเร็วก็จะมีโอกาสได้ลุ้นมากขึ้นด้วยเช่นกันถ้าซื้อตอนนี้เลยก็จะได้ลุ้นถึง3ครั้งนะฮะนอกจากนี้ครับยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดเพิ่มเติมด้วยนะครับพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญไม่ว่าฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลแบบเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้เลยนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าคุณกดซื้อด้วยตัวเองก็ได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากนะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมครับ
3: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: ต

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
4: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อือลือนาคราชและปู่พุชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube A Time UD Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
6: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
7: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
9: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอ

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: เวลาของ Green News นะคะเราเจอกันช่วงนี้ล่ะกับตินสุที่น่าทองชื่นทำลายสถิติสูงสุดตลอดการแล้วนะคะราคาน้ำมันดีเซลในรัฐวิสคอนซินมิชิแกนอิลลินอยส์แล้วก็อินเดียนาจากข้อมูลของสมาคมยานยนต์อเมริกันค่ะราคาเฉลี่ยของน้ำมันดีเซลใน4รัฐนี้พุ่งไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็จากหลายสาเหตุค่ะทั้งราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับสูงโรงกลั่นน้ำมันหยุดชะงักซึ่งปัจจุบันนะคะราคาเฉลี่ยของน้ำมันดีเซลทั่วสหรัฐพุ่งขึ้นถึง 60% ถ้าที